0: กันแล้วก็ต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนนี
1: ้ค่ะ
0: อุ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ากินแบบนี้ได้นะครับนี่นะฮะคือนับเป็นการรื้อฟื้นความพยายามของรัฐบาลเปียงยางนะครับในการโปรโมทเมนูยอดฮิตที่ถือว่ามีข้อถกเถียงนะครับให้กลายเป็นอาหารรักชาติสู้ภัยความร้อนในขณะที่อุณหภูมิโดยรวมตอนนี้ถือว่าพุ่งสูงเป็นประวัติการนะครับหนังสือพิมพ์โรดงซินมุนนะครับซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของพรรครวมแรงงานเกาหลีเหนือก็ตีพิมพ์บทความแนะนำด้านสุขภาพสำหรับรับมือกับคลื่นความร้อนและก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากผู้ป่วยการร้อนความร้อนนะครับทางหนังสือก็แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นมีแตงโมถั่วเขียวแตงกวาอันนี้เข้าใจได
1: ้เออใช่ใช่ซึ่งพวกเนี้ยจริงแล้วคนไทยเราจะรู้เรื่องของฤทธิ์เย็นมาจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแตงโมเนาะถั่วเขียวและแตงกวา
0: ซึ่งก็แนะนำนะครับขอให้ร่วมทานร่วมกับอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งรวมถึงซุปเนื้อสุนัขนะฮะโจ๊กปลาแล้วก็โจ๊กถั่วแดงนะครับทางเกาหลีเหนือเนี่ยเขาได้โปรโมทเมนูดังโกกินมานานหลายสิบปีแล้วฮ
1: ะ
0: มีการสร้างภัตตาคารนะพี่อ้อยเฉพาะทางระดับหรูหราเลยฮะอยู่แนวแม่น้ำแทดงรวมถึงจดทะเบียนสูตรอาหารท้องถิ่นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรัฐบาลเขาจัดแข่งขันปรุงอาหารจากเนื้อสุนัขเป็นประจำทุกปีในกรุงเปียงยางเพื่อยกระดับสถานะโภชนาการและวัฒนธรรมของเนื้อสุนัขโดยนำเสน

0: ตั้ง
1: ซ่วมเขามีซ่วมติดแอร
0: ์
1: ปรับเวลาทำงานนี่นะครับ
0: ไวจริง
1: เออพี่อ้อยเคยไปญี่ปุ่นตอนที่อากาศไม่เย็นไหม
0: เคยไปรอบนึงตอนนั้นเป็นฮอกไกโดคือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบความหนาวแต่ว่ามันร้อนเกินปกติมาก คือมันร้อนไปแบบกระเป๋าของพี่อ้อยเล็กมากเหมือนกับตอนไปแบบไปพัทยาแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเวลา
1: ไม่ต้องพกเครื่องกันหนาว
0: เสื้อมันจะต้องใหญ่ๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้แบบแต่ร้อนเวลาร้อนของเขาทำไมร้อนทรมานขนาดนี้ไม่รู้พี่ว่าเมืองไทยเราก็เป็นเมืองร้อนนะมีน้องคนนึงเห็นกลับจากเซี่ยงไฮ้ค่ะส่งมาบอกว่าพี่อ้อยร้อนทางนั้นกับร้อนทางนี้นะเป็นหนูเลือกนะหนูเลือกร้อนแบบเมืองไทย
1: มันคนละแบบกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนกับถูกบล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยเหม
1: ือ
0: นกับกล่องอะไรสักกล่องหนึ่งแล้วข้างในก็แบบว่าอบไฟคือเราโดนเหมือนกับถูกอบเทียนอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นอากาศที่มันไม่ใช่สภาวะอากาศตามปกติของเขาอะค่ะ
1: ผมเคยไปครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นถ้าจะไปประเทศในโซนเอเชียเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยเราไปตอนเย็นๆนิดนึงล่าสุดมีเพื่อนไปประเทศจีนนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ไปกำแพงเมืองจีนแล้วไปช่วงตอนนี้แล้วเขาบอกว่าโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่ครั้งเดียวพอนะเออปีนกำแพงเมืองจีนขึ้นไปแล้วร้อนมาก
0: ใช่ใช่
1: นี่ก็ยังไม่เห็นพ่อไม่เคยไปครับพี่อ้อยเคยไป
0: กำแพงมันยัง
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายของพี่อ้อยเหมือนกันว่าเราต้องไปก่อนที่สภาพของเข่าของเราจะไม่ไหวนะคะ ขอได้แบบว่ากำแพงเมืองจีนสักหนึ่งเมือง
1: นี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะประมาณนี้เรื่องของอากาศหันไปดูว่าอากาศด้านนอกก็ยังครึ้มๆอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะอีกอันนึงค่ะเมื่อเช้านี้เห็นข่าวนึงแล้วค่อนข้างตกใจคือเวลาที่มีฝนเราประมาทไม่ได้นะคะ

0: เป็นสนามฟุตบอลที่มันโล่งกว้าง
1: มันราบมันราบหมด
0: มันราบหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าคนที่สูงก็คือคนที่ยืนอยู่แต่อยู่ที่ว่าจังหวะจะไปโดนคนไหนแค่นั้นเอง
1: ก็เสี่ยง
0: ฟ้าจะอยู่มาจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนใกล้จุดไหนสุด
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: มีข่าวก่อนหน้านี้ไงคะที่บอกมีไรเดอร
0: ์
1: ที่ข้ามสะพานข้ามแยก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้ววันนั้นเราก็ยังมานั่งวิเคราะห์กันว่าตกลงแล้วมันผ่าเพราะว่าเรามีสายล่อฟ้าอะไรในร่างกายแล้วก็คนพบว่ามันไม่ได้มีสายล่อฟ้าใดๆแต่ที่สุดแล้วเวลาที่มันสะพานข้ามแยกมันมีความสูงตรงนั้นพอดี
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะ
0: เพราะว่าฟ้าก็จะผ่านที่สูงที่สุดนี่แหละน่ากลัวมาก
1: ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเวลาพูดว่าเวลาวิระวังฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนจะเป็นการแบบพูดกันเปรียบเปยอ่ะ
1: แล้วก็ทำแบบขำๆว่าเธออย่าไปสาบานนะแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่การสาบานหรือไม่สาบาน
0: เกิดขึ้นจริงนะครับ
1: จริงๆค่ะภัยธรรมชาติวันนี้ปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างแรงมากนะคะเตรียมตัวในการรับมือและอะไรก็ตามที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้เฉลียวใจนิดนึงว่าเฮ้ยเล่นตอนนี้ต่อให้ฝนมันไม่ได้แรงมากมันอันตรายนะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นอัปเดตเรื่องของฮารุนโซโลนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างแรกเลยทางพี่ชายเขาออกมาโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชายนะครับคือเขายืนยันตั้งแต่วันก่อนแล้วบอกว่ายังไม่มีผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้อย่าเดากันไป
1: เพราะเฟคนิวเยอะเกิน
0: เรื่อยว่าเกิดจากอะไรอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันมีออกมาว่าเฮ้ยเกิดจากนู่นนี่นั่นพบสารพิษอะไรมันไม่มีนะฮ
1: ะ
0: ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่จะอัปเดตกันเนี่ยเพราะว่าขณะนี้กำหนดการเดินทางก็เป็นไปตามแผนโดยร่างของฮารุนเนี่ยจะเดินทางจากจอร์เจียในวันที่5สิงหาคมนะครับมีกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาค
1: ม
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: วันนี้วันที่5ค่ะ
0: วันนี้นะ
1: ก็จะเดินทางจากจอร์เจียวันนี
0: ้นี่นะครับทางสถานเอกอัครราชทูตก็จะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของฮารุนที่สนามบินในกรุงทบิลิซีนะครับเพื่อให้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยก่อนที่

0: ะคือใดๆก็แล้วแต่เนาะเราตอนนี้เราเศร้าแล้วว่าน้องเสียชีวิตแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็ทุกคนก็อยากจะรู้แหละสาเหตุ
1: จริง
0: ๆเนาะโดยเฉพาะทางครอบครัวครับว่าครอบครัวน่าจะเป็นคนที่อยากรู้ที่สุดว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ค่ะ
0: น้องเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะนะคะก็แสดงความเสียใจอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นการแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ติดตามน้องอยู่ขนาดว่าเราติดตามอยู่ห่างๆนะแต่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงอะแบบทุกคนเสียดายค่ะคำว่าเสียดายที่เกิดขึ้นคือน้องเป็นคนตะกายความฝันตายแล้วแค่นะคะอย่างน้อยที่สุดนะหลายๆคนบางทีแบบอาจจะเป็นน้องๆเนาะความฝันของฮารุนคือการที่เขาบอกเลยค่ะว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาออกจากชีวิตที่ลำบากลำบน

0: โอเคนี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: มีประเด็นอะไรมันมีหนึ่งประเด็นครับพี่อ้อย
1: ที่
0: เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือกรณีที่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีข้อมูลของทะเบียนรถนะฮะแล้วก็ของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมันเหมือนกับมันหลุดออกมาแล้วกลายเป็นว่ามันสามารถเสิร์ชหาได้เลยอ่ะก
1: ็
0: ว่ารถคันนี้ของใครอะไรยังไงหลุดออกมานะครับ
1: มันก็มีชื่อเจ้าของอยู่แล้วแหละนะคะในที่สุดแต่อันนึงก็คือบ้านเรามีเรื่องของการหลุดข้อมูลเยอะมากเนาะ
0: เยอะมากครับคือมันเยอะจนน่าตกใจนะฮะคือทางคุณนิติกรคณะทำงานผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาออกมาแจ้งเตือนประชาชนหลังจากไปพบข้อมูลทะเบียนรถเนี่ยหลุดสู่สาธารณะที่มีเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถได้เลยก็หวั่นว่ามิจฉาชีพจะใช้ไปการแอบอ้างสร้างความเสียหายได้นะครับขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ภาพถ่ายติดบัตรประชาชนรวมถึงระดับนายกรัฐมนตรีนะฮะบัตรประชาชนอะไรต่างๆของข้าราชการมหาดไทยก็ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจไซเบอร์ละบอกว่าพบข้อมูลการตรวจสภาพรถและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ครอบครองรถยนต์รั่วไหลครับพี่อ้อย
1: ใช่
0: ก็เลยเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐีและสังคม
1: ค่ะ
0: ข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดเก็บเอาไว้

0: ติดต่อมาจากตรงนี้ตรงนี้นะข้อมูลของคุณอย่างนี้อย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าที่สุดระวังสายก่อน
1: นะคือณเบื้องต้นคือ API เนี่ยมันเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อเฉย
0: ๆใช่ค่ะ
1: หน่วยงานเนี่ยหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นเพราะไอ้นี่เลยหรือเปล่าเนี่ยก็ยังเร็วเกินไปแต่ต้องดูก่อนว่าข้อมูลมันหลุดมาจากส่วนไหนหน่วยงานใด
0: ถ้าเป็นต่างประเทศนะเวลาข้อมูลหลุดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจำเป็นจะต้องเข้ามาล็อกเลยนะคะว่า security ทั้งหมดหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนหรือต่อให้ข้อมูลไม่ได้หลุดจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนั้นก็ต้องเร่งในการที่แบบแค่ตรวจซิมีข้อมูลอะไรที่รั่วไหลหรือเปล่า แต่บ้านเราอ่ะพี่ว่าบ้านเราชิลไปหน่อยกับเวลาที่บอกข้อมูลรั่วไหลก็ระวังมิจฉาชีพเอาแล้วกันนะตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ว่าหลุดมาได้ยังไงคือมันดูชิลชิลและบางๆทั้งๆที่ข้อมูลวันนี้มันสามารถเชื่อมโยงไปยังหลายสิ่งหลายอย่างของตัวตนและบุคคลคนนั้นนะคะและม
1: ิ
0: จฉาชีพกำลังฉกในเรื่องราวเหล่านี้อยู่อ่ะ
1: เรื่องใหญ่ครับก็ต้องรู้ว่าจะสามารถป๊อกยังไงได้บ้างเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่มิจฉาชีพโทรมาหาเราได้รู้ข้อมูลเราเนี่ยมันก็เกิดจากการหลุดนี่
0: แหละ
1: เกิดจากการหลุดแล้วมันหลุดล่าสุดนี่ถึงขั้นขนาดนี้นะพี่ไม้คือแคนไปทำงานที่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีมิจฉาชีพโทรไปหาคุณแม
0: ่
1: โทรมาจากโรงพยาบาลที่เชียงใหม
0: ่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาเห็นข้อมูลว่าแคนอยู่เชียงใหม
1: ่นั่นน่ะสิ
0: ค่ะ
1: แม่ก็โทรมาเช็คแคนเลยว่าโอเคแคนอยู่เชียงไหนอะไรอย่างเงี้ย

0: โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในเที่ยวบินนะฮะของประเทศไทยนี่แหละที่จะเดินทางไปกรุงปักกิ่งตอน 5:50 น.พวกเขาถือบัตรโดยสารถูกต้องตามกฎหมายผ่านขั้นตอนเช็คอินรวมถึงเดินทางถึงประตูขึ้นเครื่องแล้วแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งให้ออกบริเวณทางเชื่อมก่อนถูกปฏิเสธให้ขึ้นเครื่องแม้ว่าจะสอบถามถึงสาเหตุแต่ก็ไม่ได้รับคำชี้แจงนะครับส่วนสัมภาระใต้ท้องเครื่องผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวก็ถูกนำลงจากเครื่องบินก
1: ่
0: อนเที่ยวบินจะออกเดินทาง
1: เดี๋ยวดูทางสุวรรณภูมิซิเขาว่าอย่างไรบ้าง
0: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทางสุวรรณภูมิก็ขอเรียนแจงดังนี้นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น29 กรกฎาคมตอน 5:00 น.กลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยนะครับเส้นทางปลายทางกรุงปักกิ่ง
1: ไปปักกิ่ง
0: ได้ติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันโดยได้ติดตามศิลปินดังกล่าวเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสาร
1: เข้าไปในเลา
0: ซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงได้ประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมาเนี่ยกลุ่มแฟนคลับยังคงติดตามศิลปินและก่อเรื่องความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง
1: โอ้โหตามสุดๆอ่ะนี่ไงบางสำนัก
0: มีภาพถ่ายเล
1: ย
0: นี่นะฮะจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามจะรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกันแล้วก็ติดตามไปจนถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราว
1: 12 คนแน่นอน
0: นี่เนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมวุ่นวายมากเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของ22 คนนี้
1: อ๋อ22 คน
0: เนื่องจากไม่ปฏิบัติการมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ระเบียบของสายการบิน
1: อ๋อหมายถึงใน22 คนจะมี12 คนที่ยินยอม
0: ใช
1: ่ค่ะนำสัมภาระออกจากเครื่องก่อนกลุ่มแฟนคลับอีก10 คนไม่ยอม
0: ไม่ยอมครับแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปนี่นะฮะคือทางทสพเนี่ยก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็แสดงออกไม่เหมาะสมระหว่างนั่นแหละซึ่งบางทีก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแต่ด้วยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นผู้ในการฝ่ายรักษาความปลอดภัยจึงได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วก็ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับ
1: เพียงว่าความเป็นด้อมอันนี้แตกกันไม่ได้เพราะทุกคนชอบแต่บางทีตอนนี้ความเป็นด้อมในบางคนอะค่ะมันเริ่มไปปีนเส้นแห่งการล้ำเส
0: ้
1: นแล้วอะแล้วก็ตอนนี้ใดๆก็ตามทุกอย่างยังต้องมีมารยาทและทำตามเงื่อนไขทุกสิ่งของสถานที่นั้นอยู่ดี
0: เนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้แต่เราก็เอามัน

0: เครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: M ต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดGreen Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: เอาละครับอยู่กันต่อนะครับใน Green Morning Show นะครับที่กำลังคุกคักอยู่ตอนนี้เพราะว่าเลือกดูจะเล่าข่าวอะไรกันดีไม่คือคุยกันแต่ซีรีส์เกาหลีอยู
4: ่สวัสดีครับไม่ก็ตกเห็นเอาเรื่องอินเทิร์นมาทำไงเพื่อเป็นคนชอบหนังเรื่องนี้มากเลยอ่ะอินเทิร์นอ่ะ
3: เมื่อวานนี้เป็นกระแสมากนะครับทุกคนที่ติดตามคนที่ชอบดูหนังหรือว่าอะไรเงี้ยจะเห็นโปสเตอร์หนังของชื่อเรื่องว่า Intern Intern เนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดมาก่อนนะครับตอนนั้นนี่ดังมากๆเป็นแอนแฮทเวย์แล้วก็โรเบิร์ต
4: เดนิโล
3: ใช่

0: ขาแบบไม่ชอบอ่ะเขาก็ขุดหลายๆอย่างขึ้นมาหลายเรื่องอยู่พอสมควร
1: พ้นข้อกล่าวหาครับวันนี
0: ้คิมซูฮยอนจำได้ว่าดูเรื่องล่าสุดนี่ Queen's of Tear
1: น้องแคนดูบ้างกับพี่อ้อยพี่อ้อยดูครับพี่อ้อยแตะเกาหลีบ้างในบางเรื่องเขาเป็นพระเอกไอ้อัมโอเคนัทโอเค
0: ใช่ตอนนั้นดูครับดู Queen of Tears เสียงดังอยู่เหมือนกันดูนางเอกครับครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: ครับผมโอเค
1: พอพี่ก็ดูพระเอกบ้างในบางครั้งอ๋อตอนนั้นชื่อเรื่อง is okay to not be okay
0: ใช่ใช่โอเค
1: กลับมาที่เมืองไทย
0: กลับมาเมืองไทยกันหน่อยนะครับเปิด10โรคฮิตข้าราชการงบค่ายาพุ่งกรมบัญชีกลางจับตานวดไทยอันนี้คือพาดหัวข่าว
1: ค่ะ
0: นะจากทางคมชัดลึกมานะครับ
1: ค่ะ
0: คือทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อมูลการเบิกจ่ายนะครับงบประมาณสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มันสูงขึ้นทุกปีพี่อ้อย
1: จริงๆเขาก็เลยดูว่าเอ๊ะตกลงเธอเบิกจ่ายงบประมาณสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไปรักษาอะไรกันคะ
0: แล้วแนวโน้มที่น่าสนใจคือการเบิกค่ารักษาด้วยการนวดไทยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมันสะท้อนถึงพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการปัจจุบันโดยเฉพาะออฟฟิศซินโดรมครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้เนี่ยแนวโน้มการรักษาออฟฟิศซินโดรมแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลว่ากลุ่มโรค NCD
1: ค่ะ
0: หรือว่าไม่ติดต่อเรื้อรังก็เป็นภาระสำคัญของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการไทยนะครับ10อันดับมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
1: นะที่เบิกไปเยอะ
0: ๆครับอันดับ1ครับโรคเส้นเลือดในสมองแตกแล้วหรือว่าอุดตันอันนี้นี่เบิกจ่ายไป7ล้านกว่าบาทนะผู้ป่วย2ล้านกว่าคน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่แคนกลัวที่สุด
1: จริง
0: แต่เราสามารถป้องกันมันได้นะ
1: ค่ะคือวันนี้เราเจอเส้นเลือดสมองคือพูดตรงๆนะไม่หัวใจก็ไปถึงสมองอะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าหนึ่งมันเกิดจากการที่ความดันคอเลสเตอรอลค่าไขมันไม่ดีมาอยู่ในนั้นแบบเยอะมากนะคะแล้วก็คุณหมอเองก็บอกว่าทุกคนมีโอกาสไม่เกี่ยวกับวัยค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกับวัยครับมันอยู่ที่พฤติกรรมโอเคถ้าเกิดคนที่โชคร้ายจริงๆอาจจะอย่างแคนถือ

0: ข้าใจ
1: แต่เรื่องของการกินกับการออกกำลังกายถ้าเกิดเราแค่ว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลมากขึ้นจริงๆยุคก่อนหน้านี้อย่างรุ่นพ่อคุณแม่เนี่ยแค่ว่าข้อมูลมันยังไม่เยอะเท่าไหร่
0: จริง
1: แล้วกว่าจะมาตรวจมาเจอกันมันก็มีวัยประมาณนึงแล้วแต่ในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะมากขึ้นเทรนด์ต่างๆหรือว่าซอสต่างๆมันหาได
0: ้
1: ง่ายมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเรารู้ในการตรวจมากขึ้นก็จะป้องกันได้ดียิ่งขึ้น
0: ก็อย่างเพื่อนเป็นหมออ่ะฟังกันตลอดเวลาอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่น้องหมอเพื่อนยังบอกว่าพี่อ้อยเขาฟังแล้วเขาทำหรือเปล่าอ่ะก็อยากให้ทำค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลในการประกอบการใช้ชีวิตของเราเน
1: า
0: ะเห็นไหมคะว่าข้าราชการเบิกสูง

0: เนาะแต่เรื่องของความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยฮะเอาไว้แค่ความรุนแรงในบ้านพี่อ้อยน่าจะคนมาปรึกษา
1: เคส
0: เหล่านี้เยอะนะฮ
1: ะ
0: มันดูยังไงอ่ะหมายถึงว่า
1: ตอบยากเนาะ
0: ตอบยากนะเพราะ
1: แต่อย่ามองข้ามสัญญาณอันตรายพี่เคยไปพูดในเวทีนึงมีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะเขาขึ้นไปแชร
0: ์ครับ
1: ด้วยบนเวทีวันแรกที่แฟนมาจีบเขาเห็นรอยเลือดที่เสื้อ
0: ฮะ
1: เขาเห็นแค่จุดเดียว
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่เขาคิดว่าเอ้ยเขาจะเลิกกับแฟนเก่าแล้วอาจจะมีปัญหาแบบนั้นบ้างนี่คือความคิดที่อันตรายที่สุดน้องขึ้นไปแชร์บนเวทีเพราะหลังจากแต่งงานไปน้องคือผู้หญิงรายต่อไปที่เป็นเหยื
0: ่อ
1: สัญญาณอันตรายดังลั่นอย่าแกล้งฟังไม่ได้ยินค่ะ
0: ครับ
1: นะเราต้องมองทั่วๆว่าเฮ้ยมีรอยเลือดที่เสื้อแปลกเปล่าพอถามปั๊บผู้ชายก็พูดตรงๆนะว่าอ๋อมีปัญหากับแฟนเก่าแต่ว่าตอนนี้ก็บอกแล้วว่าจะเลิกผู้หญิงบางคนที่เข้ามาเป็นแฟนใหม่ก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราคือคนที่รักกันเธอคงไม่ทำฉันหรอกแล้วถ้าทำล่ะป้องกันตัวเองยังไง
0: ครับ
1: นะคะ
0: นี่ครับ
1: หมดเวลา
0: แล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพี่อ่านแล้วเนาะ
1: ใช่แล้วใช่ไหมครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตครับแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร้ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผลขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับ
1: ขอบคุณน้องแคนด้วยนะคะมาอยู่กับพี่ออยนะคะกับพี่ออยนะพรุ่งนี้รอน้องอั๋นแล้วก็น้องอ้อมสุริสาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
5: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
4: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
5: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
4: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to

สมผ่าน LINE @gourmetmarkettth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่ Gourmet Market Gourmet Eats ร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: อโศกเพชรเน
1: ี่ยน่าจะเส้นเดียวกันแหละที่มา
0: พี่ต๊อกติดมาก
1: ติดมากจริง
0: รถเป็นล้านอ่ะ
1: โอ้โห
0: เยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เออและที่เยอะที่สุดก็คือพี่มอไซค์วันนี้เยอะมากเลยอ่ะ
1: มากเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าหลักล้าน
0: อันนี้ก็คือโยนเรื่องมอไซค์ให้พี่ต๊อกเผื่อเขามีอะไรจะบ่นต่อ
1: เอามันยาวเลยแหละมันต้องประมาณ5โมงเย็นเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นนะ
0: แล้วบางทีเวลารถมอไซค์เยอะพอแบบมันแดงทุกคนก็จะติดด้วยกันใช่มั้ยฮะมอไซค์รถก็จะมาสะสมอยู่ด้วยกันพอเขียวปุ๊บเนี่ยข้างหน้าเราที่รถก็ห่างจากคันแรกประมาณไม่ถึงเมตรเนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์ก็แซงเข้ามาเหมือนกับว่า
1: หวัดเสียวนะ
0: คือเรากำลังจะออกแล้วพอแซงเข้ามามันจะชนกันน่ะแล้วเราก็คิดภาพว่าถ้าเราชนไปเนี่ยคนผิดคือเราม
1: ันจะมีเกี่ยว
0: มันจะมีเกี่ยวแน่นอน
1: เกี่ยวข้างๆเกี่ยวหูช้างเกี่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งเราก็คิดว่าพี่เขาไม่กลัวเลยหรอเขาเข้ามาอย่างเงี้ย
1: แล้วเวลาลงไปอ่ะลงไปเป็นโดมิโนเลยนะ
0: ใช่
1: เออเพราะว่าเขามาเป็นกลุ่ม
0: แล้วมันก็อันตรายนะจริงๆแล้วมันเช้ามันไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบเลื่อนมันเสียเวลาไงพี่ต้อง
1: แต่เขาฝ่าไฟแดงมานะ
0: ก็ใช
1: ่คุณพี่คุณพี่ก็เป็นเรื่องเดิมอีกเหรอ
0: เราจะเห็นหลายคนนะไอ้แยกที่เวลามีไฟเขียวไฟแดงให้คนเดินข้ามอ่ะรถจอดแล้วแต่พี่มีมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่จอด
1: คุณพี่จอดหรือยัง
0: หรือบางคนจอดแต่พอเห็นคนเดินข้ามคือพอทิ้งช่วงนะ
1: ง
0: ยังไม่ได้หมดช่วงที่แบบมันเขียวให้รถไปนะก็ไปแล้ว
1: ก็ไปแล้วคุณพี่ต้องพยายามนึกหน่อยเนาะว่าเอ้ยเผื่อเขาจะมีคนวิ่งข้ามทางมาลายเฮือกสุดท้าย
0: ไอช่วงขาดช่วงเนี่ยถ้าผมเห็นไกลๆถ้าผมเป็นคนเดินอ่ะบางทีผมก็วิ่งแล้วข้ามเลยนะ
1: เ
0: พราะมันยังเขียวอยู่ไง
1: ยังเขียวเราอยู
0: ่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจังหวะพี่จะออกมาแล้วอ่ะ
1: อันตรายมาก
0: แล้วตรงนี้ก
1: ็หน้าตึกแกรมมี่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
0: จริงๆต้องระวังกันนิดนึงนะพี่ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าจริงๆมันอุบัติเหตุที่บอกก็เคยเกิดไปแล้ว
1: คุณพี่ตำรวจมายืนหน่อยสิ
0: แต่ให้ยืนทุกแยกเข้าใจนะมันก็ยืนไม่ไหวบ้าง
1: ยืนไม่ไหว
0: ใช่ไหมฮะ
1: กำลังพลไม่พ
0: อผมชอบเขาว่ากำลังพลไม่พอ
1: เอาคุณพี่เขาทำหน้าที่อื่นอีกไง
0: ก็จริงก็จริง
1: มันจะไปยืนทุกแยกมันก็ไม่ได้
0: เราใช้รถใช้ถนนเนอะทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์

นี่ไงคุณบุญญาหรือพี่อ้วนบอกว่าขี้บ่นขี้บ่นขี้บ่นแล้วก็แฮชแท็กพี่โบมาด้วยมินิบ่นก็เล่าให้ฟังเฉยอ่ะก็คิดว่าคนใช้รถใช้ถนนก็น่าจะเจอเหมือนกันแหละจริงๆที่พูดขึ้นมาก็คือไม่ได้อยากให้ใครต้องมาเสียเวลาบนท้องถนนไงคุณฟังไม่ว่าจะเป็นคนขับรถขับมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่บนถนนเนาะถ้ามันมีกระทบกระทั่งกันเนี่ยต้องมาชนต้องมาเรียกประกันมันเสียเวลาจริงยิ่งตอนเช้าคุณฟังคิดดูสิออกมา 7-8 โมงเงี้ยรถก็ติดเรียกการเนี่ยโอ้โหติดเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นขับรถกันดีๆนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรผมว่าทุกคนรีบเหมือนกันแหละนะครับตอนนี้8โมงอีก9นาทีนะครับโบมาประจำการเรียบร้อยแล้ววันนี้มาอยู่แทนพี่เป้อีก1วันนะครับ8โมงถึง11โมงวันนี้อยู่กับโบและเดี๋ยวช่วง11โมงถึงบ่ายโมงวันนี้เนี่ยก็อยู่กับโบอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ด้วยกัน5ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวในชั่วโมงแรกนี้นะครับเราจะมี Drive Your Day ด้วยนะครับวันนี้โบมีเป็นบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะรอแจกกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่าจะให้โจทย์ส่งอะไรมายังไงตอนนี้ยังไม่ต้องส่งมานะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงนี้แหละที่เราจะมาเรียกสายคุยกันหน้าไมค์นะครับเพราะฉะนั้นเอาให้รู้กันไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยบ่มมีบัตรเติมน้ำมันเติมน้ำมัน 1,000 บาทครับแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายได้นะครับเหมือนเดิมชั่วโมงนี้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าเช้านี้มีใครส่งอะไรกันมาบ้างนะครับคุณทิติชยากรบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจคุณโบดีเจท่านหนึ่งที่หายไปยังไม่กลับจากดาวองคารเหรอคะ สรุปไปดาวองคารเหรอคะนึกว่าไปต่างประเทศนะคะเนี่ยมีคนก็บ่นมาบอกรถติดทุกวันนะคะคุณอรพินบอกมานะครับแล้วก็คุณอรพินส่งมาอีกหนึ่งข้อความบอกพี่เป้ลาออกแล้วค่ะยังนะคะพี่เป้ยังอยู่นะคะแต่เดี๋ยวพี่เป้ไปเที่ยวเดี๋ยวพี่เป้ก็กลับมาแล้วคิดว่าน่าจะกลับมาในสัปดาห์นี้นี่แหละคิดว่านะคุณผู้ฟังคือโบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากลับมาวันไหนแต่คิดว่าน่าจะสัปดาห์นี้แล้วแหละนะฮะไม่

นี่มีคนบอกว่าเพลงชายในฝันที่เปิดโดยคุณวีวิทยาศาสตร์สูงส่งนะครับ ก็ใช่ครับผมเปิดให้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการรายงานสภาพการจราจรมานะครับตอนนี้สายจะ

เปิ้ลอยากมอบเพลงนี้ให้เติ้ลนะคะก็คือเติ้ลก็เป็นเพื่อนที่ออฟฟิศคุณเปิ้ลเขาขอเพลงมาด้วยนะครับขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะครับคุณตาตาบอกดีเจจังวันนี้อยู่กับดีเจโบยาวๆรถติดทั้งวันก็ได้พูดแล้วนะตาตาเรียกตาตาเหมือนเรียกลูกสาวผมเลยลูกสาวผมชื่อมิตาแต่ผมก็จะเรียกตาตานี่แหละตาตามาพอเร็ว ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาเช้าวันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวมาบอกโจทย์ดีกว่า Drive Your Day วันนี้บ่มีบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทเดี๋ยวมาบอกโจทย์นะครับว่าแจกกันยังไงนะ

นั่นเองได้เวลาจะบอกโจทย์กันแล้วนะครับสำหรับ Drive Your Day วันนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วมีบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับให้คุณผู้ฟังส่งข้อความมาผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะครับว่ามื้อเที่ยงนี้นะครับจะขับรถพาดีเจโบนะครับไปกินข้าวที่ไหนนะครับพร้อมบอกชื่อและเบอร์ติดต่อกลับด้วยอย่างเช่นคืออยากจะให้อัปเดตสถานที่กินอร่อยๆในแต่ละที่นะครับจะเป็นในกรุงเทพก็ได้หรือว่าต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้นะคุณผู้ฟังส่งจากที่ไหนร้านไหนเป็นร้านโปรดอยากจะพาโบไปลองส่งมาอย่างเช่นผมอาจจะแบบพิมพ์ว่าอยากจะพาดีเจโบเนี่ยไปกินผัดไทยทิพย์สมัยค่ะที่นี่ที่นี่หรืออยากพาดีเจโบไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำค่ะต้องเป็นแบบสีฟ้านะคะร้านนี้อร่อยมากค่ะอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นซอยเสนานิคม1นะคะอะไรอย่างนี้ลองบอกสถานที่มาด้วยเผื่อว่าเราจะได้มีไอเดียนะครับแนะนำให้กับผู้ฟังท่านอื่นนะครับว่ามีร้านอะไรอร่อยๆ อยู่ตรงไหนกันบ้างอย่าลืมนะครับจะพาดีเจโบไปกินข้าวเที่ยงที่ไหนดีเที่ยงนี้นะครับพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือก1ข้อความหน้าไมค์ครับมาคุยกันแล้วก็รับไปเลยบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทครับยังมีเวลานะครับเราจะมาเล่นกันเบรกหน้านะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ส่งมาก่อนว่าเที่ยงนี้อยากพาดีเจโบไปกินข้าวที่ไหนอย่าลืมส่งเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงและเดี๋ยวเราจะมากลับมารับสายคุณผู้ฟังกันใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทรอติดตามนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
1: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า Nostalgia Effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของ

0: คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
3: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
6: เกาะเคลียว

0: ให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Love your mama Love your papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทนอ
3: ย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: ข่าวก็ไป
1: น้องหมาน้องแมวเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อของสุนัขเหรอคะ
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: รบกวนด้วยได้ไหมฮะโอเค
1: หมายถึงพ่วงไปด้วยอย่างเงี้ย
0: พ่วงไปด้วย
1: พ่วงเจ้าของไปด้วย
0: แล้วก็ฝากฝากน้องม่อนด้วยแล้วก็ขอคุณพ่อไปทำด้วยได้ไหม
1: กำลังอยากให้คุณพ่อทำหมันพอดีไม่ใช่
0: ของสุนัขนะฮะไม่ใช่ของคนนะครับ
1: น้องหมาน้องแมวเน
0: า
1: ะ
0: เออแต่เขาเคยได้ยินโครงการดีๆแบบนี้ของกทม.นะจริง
1: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
0: จริงๆดีน
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าลองดูดีๆเพราะเขาก็มีจำนวนจำกัดซึ่งผมว่าลองเช็คเวลาดีๆเพราะบางทีไปมันไม่ทันไม่พอไง
1: ถูกต้อง
0: คิวเขามีอยู่
1: แต่ว่าอันนี้เขาก็คือ18-23สิงหาคมลองเช็คข้อมูลเพิ่มเติมดูได
0: ้ครับผม
1: นะคะอ่ะอยู่กับพี่โบค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมามีกรีนอัปเดตด้วยนะคะ
0: ครับกรี
2: นนิวส์โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ playlist 55 minutes DJ Bo
0: DJ Bo ยังอยู่ตรงนี้นะครับ 9:08 นาทียังอยู่กับคุณผู้ฟังกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้เราอยู่แทนช่วงของพี่เป้วิศวะนะครับแล้วก็อยู่ยาวๆจนถึงบ่ายโมงเลยวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้อัปเดตแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินไว้นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ช่องทางนี้เลยคือเอาจริงตอนนี้เรายังนั่งดูข้อความเมนูหรือว่าร้านอาหารที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาในช่วง Drive Your Day อยู่เลยนะครับหลายๆร้านน่ากินมากคุณผู้ฟังอย่างเนี้ยคุณจงรักส่งมาบอกว่าจะพาพี่โบไปกินอาหารประเภท

นั้นน่ากินอีกหลายร้านนะครับนี่ผมยังไม่จบกับร้านอาหารที่เขาบังส่งมาเลยดีมากเลยฮะนี่มีส่งมาใหม่ด้วยบอกย่านบางกะปิเนี่ยต้องก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เตาถ่านแฮปปี้แลนด์ค่ะอร่อยมากก็ไก่หลายตัวเลยขายมานานมากโดยเฉพาะเส้นทาโร่เปิดโลกมากต้องลองขันแนะนำเลยย้ำอีกทีนะฮะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แถวเป็นเตาถ่านแถวแฮปปี้แลนด์นะครับย่านบางกะปิเผื่อใครไปลองไปชิมกันได้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งร้านจากคุณชัยรัตน์นะคะเขาบอกจะพาคุณโบเนี่ยนั่งรถไฟไปทานข้าวพะแนงเนื้อหูยชอบมากพะแนงเนื้อโอ้โหเกินน้ำลายหนึ่งทีไปทานข้าวพะแนงเนื้อกระทงใบตองที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกราชบุรีครับอร่อยมากอ่ะใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวนั้นถ้าใครเคยได้ชิมน่ะลองคอนเฟิร์มมาได้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสชิมแล้วต้องไปแถวนั้นนะครับย้ำอีกทีนะฮะข้าวพะแนงเนื้อกระทงใบตองสถานีชุมทางหนองปลาดุกราชบุรีครับพูดแล้วก็อยากจะหาข้าวสวยร้อนๆมากินจังเลยนะครับขอบคุณนะครับที่แนะนำเมนูน่าสนใจกันเข้ามามีอีกหลายที่ฮะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวโบมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกัน9โมงกับ23นาทีครับยังอยู่กับโบกันที่นี่ Green Wave และนี่คือหนึ่งงานจากฟลัวฮะใครบางคนจากบนฟ้า

ขอมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ของพี่ปาล์มมี่ครับผมชื่อเพลงว่าหลุมอากาศฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาแล้วมีเพลงใหม่มาแนะนำในช่วงเดบิวต์แทร็กนะครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงใหม่ของ Lady ปรางครับชื่อว่าHappy Hour นะครับเขาบอกว่าถ้าความรักเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นชั่วโมงที่มีคนที่เรารักอยู่ข้างๆนี่เพราะว่าช่วงนี้ชีวิตของ Lady ปรางเขาก็ดูแฮปปี้มากๆใช่ไหมฮะและนั่นก็คือความรู้สึกที่ Lady ปรางเนี่ยเขาอยากจะชวนคุณมาสัมผัสผ่านเพลงนี้ครับกับ Happy Hour เป็นซิงเกิลใหม่ครับเขาบอกเป็นเพลงรักฟีลอบอุ่นที่พร้อมที่จะเปลี่ยนทุกชั่วโมงธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่พิเศษกันเลยทีเดียวนะครับเพลงเขาได้ถ่ายทอดโมเมนต์เล็กๆแต่ว่าอบอุ่นไปด้วยความสุขตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วได้เห็นคนที่รักอยู่ข้างๆนะครับความรู้สึกที่ทำให้เราเนี่ยเผลอคิดว่าถ้าหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้ก็คงจะดีแค่มีอ้อมกอดของกันและกันนะครับทุกวินาทีเนี่ยก็ดูมีความหมายจนอยากจะเก็บไว้หวานๆเลยนะครับเป็นเพลงรักฟังสบายอบอุ่นหัวใจแล้วก็ชวนให้ยิ้มได้ตั้งแต่ต้นจนจบครับนี่คือ Happy Hour

0: นี่คือ1เพลงใหม่ในช่วงเดบิวต์แทร็กของเรานะครับวันนี้ Happy Hour งานจาก Lady Prang ครับผมมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาด้วยนะครับว่าก่อนเพลงใครบางคนจากบนฟ้าของฟลัวเนี่ยคือเพลงอะไรนะครับก่อนหน้าเพลงนั้นก็คือ Yours Ever นะครับงานจากค็อกเทลครับผม
1: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: นี่ใครเปิดมาตอนนี้นะฮะดูในกล้องนะครับผมหยิบแว่นมาใส่นี่เป็นแว่นเท่ๆนะฮะจาก DJ Cable Sonnaday ฮะ SONNE แล้วก็ Days มี S นะครับเท่มากเนี่ยเคเบิลเพิ่งให้มาคือเคเบิลเขาเป็นคนใส่แว่นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเนี่ยเลือกของแต่ละชิ้นเนี่ยครับประณีตมากนี่คือแบรนด์ของเขาเองเนี่ย Sonnaday นะคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูได้นี่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นสีแบบมีแบบชาๆนิดนึงใส่กลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีก็คือมันไม่ได้มืดมากคุณผู้ฟังเหมือนเป็นแว่นถนอมสายตานี่แหละไม่มีอะไรเขาเคเบิลเอามาให้ก็เลยโปรโมทให้ซะหน่อยนะครับส่วนตอนนี้9โมงกับอีก59นาทีจะ10โมงแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆจนถึงบ่ายโมงอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังยังมีหลายเพลงเลยรอคุณผู้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้ากับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้อยู่กับยาวๆจนถึงบ่ายโมงเลยนะครับ
1: DJ Playlist

0: าะเกลียวเขียวปอเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: เดี๋ยวไปตามดูใน IG ดีกว่า
1: ได้ไปดูใน IG ได้เออนะคะอ่ะอัปเดตกันนะคะมีใครที่เป็นสายเดินป่าบ้างไหมคุณผู้ฟังแบบไฮกิ้งไฮกิ้งแบบสั้นๆน่ะระยะเวลาแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ฟังอย่าเงียบสิมีไม่มีไม่แสดงตัวมาหน่อย
1: ตอบหน่อยสิ
0: เอออันนี้จริงผมชอบนะคือเคยมีโอกาสไปเดินกับพวกลูกแล้วก็หลานๆเด็กๆอ่ะเดินไม่ได้ชันไม่ได้โหดมากก็สนุกดี
1: ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ในโซเชียลมีเดียที่กำลังมาเหมือนกันนะคะที่มาเลเซียมีรายงานนะเขาบอกว่าทางการนะกำลังสั่งยกระดับมาตรการควบคุมการเดินป่าทั่วประเทศเลย
0: ครับ
1: คือห้ามการเดินป่า

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ดื้อในที่นี้หมายถึงว่าไม่ยอมหยุดการเดินทางถึงแม้คุณจะเจอสภาพอากาศเลวร้ายแต่คุณก็ยังดึงดันที่จะไป
0: บางคนก็ไม่รู้ไงไม่มีประสบการณ์ไง
1: นั่นแหละและอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือการพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากไปทั้งที่ขาดทักษะพื้นฐานด้านการนำทางแล้วก็การเอาชีวิตรอดนะคะ
0: ครับทำไปเล่นไม่ได้นะเดินป่านี่เห็นหลายคนหลงมาแล้วนะ
1: เยอะมากนะคะ
0: ไอเส้นทางปกตินี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับ
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเนาะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่มาเลเซียต่อให้คุณเดินป่าในบ
0: ้านไทยก็เหมือนกันป่าไทยโหดๆก็เยอะนะเราไปดูเนี่ยปล่อยกูไปของการเฟยอ่ะเขาก็จะได้เห็นเลยว่ามันการเดินป่าไม่ง่ายนะพวกนี้ขนาดเขาเดินกันเขายังต้องเตรียมตัวกันเยอะแล้วก็เขาก็มีคนนำนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมันอันตราย
1: นะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเราเองนี่แหละ
0: เขาบอกมันแวบเดียวเองนะพี่ต๊อปบางทีเราเดินๆแล้วเพลินๆอย่างเงี้ยไม่ได้มองเพื่อนแล้วทิ้งระยะอย่างเงี้ยมันหลงนิดเดียวคือมันไป

มีคนบอกว่าแว่นของเคเบิลเท่เลยค่ะหล่อเชียวน้องดีเจโบคุณพันวดีส่งมาแว่นของเคเบิลฮะวันนี้ครับวันพุธที่5สิงหาคม10โมงกับอีก14นาทีคุณกำลังฟังเพลงเพราะๆชิลๆกับที่นี่ Green Wave ครับ

ย้อนดูความพิเศษนะฮะโชว์แบบเต็มๆได้ที่ YouTube ของ A-Time เร็วๆนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าใน Facebook ที่ Green Wave 1065ครับผมหยิบหนึ่งเพลงในงานคอเวอร์ไนท์ของเรานะครับมาฝากกันนี่คือเสียงร้องของว่านธนกฤตฮะว่านเลือกเพลงนี้มาร้องกับไม่ใช่ความจริงครับผม

เช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามิน

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Green
2: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
3: ้อ่ะมาชั่วโมงที่สามที่สี่ที่ไม่ได้ที่สาม
4: มัวซัวไปหมดเปิดก็ช้าน
5: ิดนึงนิดนึงนะคะมันจะมีความแบบว่าแบบมาเพลินๆไง
3: เพลินเพลินเพลินผ
5: ่
3: านมาครึ่งทางแล้ว
5: ใช่ใช่
3: แข็งแล้วตอนนี้เลือดแข็งไปหมดแล้ว
5: ใจเย็น
3: ๆนี่ต้องเอามือซุกอยู่ตรงขาเนี่ยมันหนาวหนาวเลยพี่ตอกเอ้ย
5: นะคะก็ให้ดีเจพี่โบได้ลุกขึ้นเดินอะไรอย่างนี้บ้างเลือดจะได้ไหลเวียน
3: พี่ก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ยังไม่หายหนาวเลยผู้ฟัง
5: นะคะอาจจะต้องวิ่งดู
3: ครับขอเพลงมาพอดีเลยกอดอุ่นเนี่ยอยากได้มากๆเลยกอดอุ่นๆเนี่ย

ร้อยแล้วกันนะครับผม 11:07 ครับมาอยู่ด้วยกันกับโบวันนี้ชั่วโมงที่4แล้วนะฮะก็อยู่กันจนถึงบ่ายโมงตรงเลยวันนี้ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมป้าหมูกระปุกบอกปกติฟังวิศวะ5ชั่วโมงวันนี้ลุงโบ5ชั่วโมงอย่าอ่อมนะครับดิเจโบโอเคผมจะสู้ให้เหมือนพี่เป้เลยพี่เป้ทำได้ผมก็ต้องทำได้นะครับคุณบาสณัฐพงศ์บอกว่าอยากกินข้าวคลุกกะปิตลาดนั้นมสวค่ะต้องรอพรุ่งนี้ป่ะใช่ไหมอันนี้คือน้ำลายอีกแล้วอังคารพฤหัสจะมีตลาดน้ำมสบนะครับเขาบอกของกินเพียบคือที่บอกว่าคนอื่นเขาว่ากันเพราะว่าผมก็ไปเดินครั้งสองครั้งยังไงมันก็จะตรงกับช่วงจัดรายการจัดเสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเดินนะครับแต่ว่านี่แหละทีมงานก็ไปซื้อกินกันบ่อยนะฮะคุณเปียมาศบอกเมนูอาหารเที่ยงค่ะเป็นหมูกะปิกับข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยนะครับก็

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

วยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์

0: ตี้ก็
1: เอไทม์โชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ไปสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งก็ถูกมองว่ามันเป็นทางรอดที่จะสร้างจุดขายใหม่แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตได้มากขึ้นนะคะ
1: แต่ยอมรับว่าตอนนี้มันธุรกิจคนที่ทำเกี่ยวกับรถขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะจริง
0: เยอะเยอะ
1: เนาะคนก็หันมาทำเยอะแล้วก็พอมันเยอะมากกว่าความต้องการท้องตลาดก็มีปัญหาเนาะ
0: ใช่แล้วนะคะมันก็ดูส่วนทางกันนะเนาะแต่ว่าช่วงปลายปีนะคะก็อาจจะต้องมีความหวังมาหน่อยไหมฝากไว้บอกว่าการจัดงานหรือว่าจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ในช่วงปลายปีก็เดี๋ยวลองดู
1: คือกลางปีมันจะเป็นช่วงฝรั่งไม่ค่อยมาเที่ยวไงเพราะบ้านเขาก็ร้อนไม่ต้องบินมาร้อนเมืองไทยก็ได
0: ้มัน
1: ก
0: ็จะปกติอะบ้านเขาจะหนาวใช่ไหม
1: ใช่
0: ความอบอุ่นความร้อนในบ้านเราน
1: ี่มันสลับกันยังไง
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้ว
1: มาร้อนเท่ากันเลยค่ะ
0: ร้อนมากกว่าด้วยซ้ำ
1: ร้อนมากกว่าแล้วก็เลยผมว่าต้นปีกับปลายปีนี่แหละที่นักท่องเที่ยวจะเยอะคือพอเปิดร้านอาหารแล้วก็พอจะเห็นว่าจริงๆกลางปีอ่ะยอดมันหายไปจริงๆพี่ต้อง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เจอปัจจัยลบก็ค่อนข้างหลายอย่างนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นแล
1: ้
0: วก็ดูในช่วงปลายป
1: ีเป็นกำลังใจผมว่าเราถ้าเราปรับตัวเร็วเนี่ยรู้จักปรับตัวเนี่ยยังไงก็รอดพี่ต้องโอเคมันไม่ง่ายหรอกครับว่ารอดแต่ว่าถ้าเราบริการดีรถเราดีตรวจเช็คอยู่สม่ำเสมอไม่เคยไปเกิดเหตุว่าไปยังตรงยังแต่ถ้ามั

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
0: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มพิงค์นอยส์ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อน

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรัก

0: ชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

ดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: อีเจพี่โบทีไร
1: เนี่ยเป็นไง
0: เขามักจะมีเมนูอาหาร
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ก็แสดงว่าคือทุกคนเนี่ยก็ต้องมีสกิลแหละ
1: ใช่ไหมล่ะว่าแต่ไข่ตัวนี้เป็นยังไงแล้วหมูเราโอเคไหมราคาพุ่งปะ
0: อันนี้คุณไปสำรวจที่ราคาหน้าฟาร์มเหรอฮะ
1: ราคาหน้าฟาร์ม
0: หรือยังไงฮะหรือว่าราคาที่เราซื้อกันอยู่นี่แหละ
1: น่าจะเป็นหน้าฟาร์มคุณพยาวอริกุลนะคะนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางเขาเปิดข้อมูลนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่กำลังเจอปัญหาโรคไก่ทำให้ผลผลิตไข่เนี่ยมันลดลง 20% นะคะคืออย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอาหารสัตว์ขนาดบรรจุกระสอบละ30กิโลกรัมนะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกกระสอบละ6บาท
0: ค
1: ือปรับจากกระสอบละ440เป็น446บาทนะคะมันก็ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรเพิ่มเนาะขณะที่ผลผลิตไข่ลดลงแล้วก็เริ่มขาดในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเร็วๆนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มอีกเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรนะคะซึ่งปัจจุบันราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท80สตางค
0: ์
1: ผู้ค้าได้ปรับราคาจำหน่ายเขาเรียกว่าจนชนเพดาน3บาท80สตางค์ต่อฟองเร็วๆนี้จะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกฟองละ20สตางค์ฟองละ4บาทเลยเหรออ
0: ันนี้มันจริงๆเขาบอกไหมว่ามันเป็นเบอร์อะไรอ่ะ
1: คือไม่ได้บอกว่าเบอร์อะไรแต่เราต้องไปดูอีกทีเนาะว่าเบอร์อะไรบ้าง
0: ใช่เพราะจริงๆอ่ะคนซื้อ
1: ขึ้นทุกเบอร
0: ์ขึ้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็บวกกันไปเองแล้วกันคือใครที่เคยซื้อเบอร์อะไรไว้ประมาณราคานี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปรับประมาณนี้แหละ
1: แต่ว่ายังก็ตามนะคะเขาบอกว่าผู้เลี้ยงก็จะพยายามยื้อการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ไว้นานที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคส่วนหมูละหมูนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะคุณสิทธิพันธ์พูดถึงแนวโน้มราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มบอกว่าวันนี้เนี่ยสมาคมและพันธมิตรจะพูดคุยกันถึงสถานการณ์ราคาหมูอีกครั้งนึง
0: ค่ะ
1: มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
0: โอ้ยสงสารนะคุณ
1: แต่ถ้ามีการปรับราคาจะเริ่มมีผลในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่าอย่างหมูแล้วก็ไก่ไข่อะไรเงี้ยมันก็เป็นวัตถุดิบที่ในครัวเรือนนะอยู่แล้ว
0: ว่าทุกครอบครัว
1: ใช่นะคะก็เรื่องของต้นทุนแหละการเลี้ยงมันปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดนะมันก็มีการปรับขึ้นใช่ไหม
0: คะ
1: ขณะที่ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดก็เริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภ
0: ค
1: มันยังมีอะไรอย่างกากถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบสำคัญนะในการผลิตอาหารสัตว์อีกตัวนึงก็ปรับขึ้นราคาต่อเนื่องทุกอย่างมาดูเหมือนขึ้นไปหมดเลยอะ
0: มาทุกทิศทุกทางเลย
1: มันก็เลยโอ้โหก็อยู่ยากเหมือนกันเนาะต้นทุนก็
0: เพราะฉะนั้นอาหารตามสั่งหรืออาหารจานเดียวที่เราไปทานเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีการขยับราคาก็ไม่แปลกใจ
1: คุณพี
0: ่เมื่อวานเขาไปสำรวจมาตลาดฝั่งโน้น
1: เป็นไงคะ
0: คือ

คุณผู้ฟังของเรานี่ก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนกันหลายคนนะคะเรียกว่าอาจจะซื้อวัตถุดิบแล้วก็มาทำกับข้าวทานเองกันที่บ้านนะคะเห็นส่งข้อความเข้ามาว่าที่บ้านทานเบอร์หนึ่งไม่งั้นก็เบอร์สองกำลังพูดถึงไข่ไก่นะคะที่เราอัปเดตราคาให้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงกับคุณสุทธินาถนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกว่าตอนนี้เนี่ยไข่เบอร์หนึ่งแพงละ146 บาทแล้วค่ะอยากจะคิดว่ามันลูกหรือว่า1ลูก1ไข่1ฟองอ่ะ1ฟองเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ก็เอา146ไปหาร30ดูแล้วกันเนาะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้

0: แปร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Good news
3: เคยเป็นไหมคะในวันที่ชีวิตเรามันไม่ค่อยเป็นอย่างใจมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังฝืนยิ้มนะคะมีความสุขเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทั้งที่ในใจมันก็อาจจะกำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมๆกันรายได้สะดุดแต่ภาระก็ยังเดินต่อค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนมาพร้อมกันคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจ็บป่วยกระทันหันก็ต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆมันก็เข้ามาในวันที่การเงินมันยังไม่พร้อมจนบางครั้งมันก็ตลกไม่ออกเหมือนกันแหมพูดไปมันใกล้ตัวเหลือเกินนะคะถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหาแบบนี้ลองปรึกษา Car for Cash ค่ะให้พี่ๆช่วยหาทางไปต่อกันได้นะคะในวันที่ชีวิตของเรามันอาจจะไม่ขำเหมือนเด

ชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร 027407400

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมัน

0: รีแอคจากคุณผู้ฟังเนี่ยก็บอกเจนได้อยู่เหมือนกันนะคะฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงคอนเสิร์ตนูโวปีลึกที่เพิ่งผ่านไปเลยค่ะแหมเพลงถูกใจวัยซีเอเจนซีจริงๆเลยนะคะซีเนียใช่ไหมคะสองเพลงเลยนะคะเลือกให้ในช่วงนี
1: ้โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: ฉีกแนวไปเลยนะคะหลังจากที่ตัวผู้ชายคนนี้เองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีนามสกุลว่า The Voice นะคะเป็นฟาร์มปณิธานหรือว่าฟาร์ม The Voice จากซีซั่น3นั่นเองค่ะคือห่างหายไปพอสมควรนะคะสำหรับการทำเพลงของฟาร์มก็หายไปเรียนต่อด้านแพทย์แผนไทยอีกต่างหากนะคะจบหลักสูตรแล้วแหละตอนนี้คิดถึงการทำเพลงละก็เลยกลับมาทำเพลงที่น่าจะเกี่ยวกับความคิดถึงนะคะบีบคั้นหัวใจมันอดทนไม่ไหวขอไปหาเลยได้ไหมนะคะดนตรีเป็นสไตล์โซลแจ๊สค่ะที่มาพร้อมกับลายเมโลดี้ที่มีกลิ่นความเป็นไทยในสไตล์ของตัวเขานะคะมาฟังเพลงใหม่จากฟาร์มปณิธานเพลงนี้ชื่อว่าแม่กัน

0: หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 026866

0: ทำกันมาแต่โบราณแหละของชาวอีสานนะคะก็คือควบคู่กับการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไปดูปริมาณน้ำในแม่น้ำชีระดับน้ำน้อยนะหลายช่วงก็คือแห้งขอดนะคะก็ส่งผลกระทบถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะคือเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือบางส่วนที่ติดแม่น้ำชีมักจะเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแต่ว่าพื้นที่อีกด้านนึงอ่ะเจอภัยแล้งเป็นประจำ
1: นี่ทั้งที่ก็คืออยู่ในจังหวัดเดียวกันใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันอยู่คนละ
0: อำเภอแต่ว่ามันก็มีหลายอำเภอที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นพื้นที่จังหวัดรอยต่ออะไรแบบนี
1: ้
0: นะคะก็ต้องก็สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าในเรื่องของระบบการบริหารจัดการน้ำหรือแม้แต่เรื่องของระบบชลประทานหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมานั่งดูกันใหม่เนาะว่ายังไงดีเพราะว่าเอลนิโยยังอะเธอเอลหรือยังเอลไหมไม่รู้แต่ซูเปอร์เอลนิโยนี่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มใหญ่ก็พูดกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้ามันก็จะหนักมากเหมือนกัน
1: เพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็แรงทางยุโรปก็มีไฟป่าเนาะใช่ไหมคะได้ข่าวมาอย่างนั้นเหมือนกัน
0: ไฟป่าแล้วก็คลื่นความร้อนก็คือปกคลุมแบบคือเล่นงานหนักว่างั้นเถอะนะคะ
1: แล้วเขาบอกว่าคือมันอาจจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วย
0: มันเหมือนกับเรียกอะไรนะเหมือนกับเป็นความปกติใหม
1: ่
0: จริงๆมันไม่ควรปกติ
1: จะปรับตัวกันยังไงดีเนี่ย
0: อยู่ยากแล้ว
1: อยู่ยากแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผลประกอบการเขายังไม่บอกใช่ไหมว่าแห่ไปแล้วเป็นไงบ้าง
0: ไม่แน่ใจอาจจะต้องรอเวลานิดนึง
1: ยังไม่ได้ให้ผลทันทีใช่ไหม
0: ยังไม่ได้ผลทันที
1: คือเมื่อก่อนอ่ะเหมือนจำได้ว่าพอมันมีแบบอะไรกิจกรรมอะไรประมาณนี้มือฝนตั้งเขาเลยอ่ะ
0: ใช่ปะ
1: เออมีเหมือนกับเท่าที่จำความได้อะไรเงี้ย
0: จำความได้ต้องย้อนกลับไปหลายปีมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเราสองคนนะ
1: เราสองแหม
0: คุณผู้ฟังก็ย้อนด้วยแหละ
1: ย้อนด้วย
0: เออนะ
1: มีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้น
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูผลว่าได้ผลไหมยังไงหรือเปล่า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Chilling Track

0: อารมณ์มันพาไปมันไหลไปเรื่อยๆจริงๆนะคะฟังแล้วอยากจะให้ถึงคืนวันศุกร์ไวๆเหมือนกันคุณฟังผมว่านึกว่าโดนคลื่นแทรกซะแล้วไม่ค่อยได้ฟังพี่แบมเปิดเพลงจังหวะนี้เลยเป็นไงคะชอบไหม
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพรจิตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ชื่อเป็นสถานะร้างนะคะ
1: อ้าว
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเขาเตรียมขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียนนะคะจำนวน 11,234 รายซึ่งทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะคะคือมี2กรณีนะคะ1ไม่ส่งงบการเงินติดการติดการนาน3ปีนับจากปีปัจจุบันย้อนหลังลงไปนะคะซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อว่าไม่ได้ค้าขายหรือประกอบการงานแล้วจำนวน 8,446 รายโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: เยอะๆ
0: แล้วก็2จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือไม่ได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน3ปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะอ
1: ัน
0: นี้มีอยู่ 2,788 รายนิติบุคคลที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้กรมเขาก็ประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เร่งตรวจสอบเหมือนกันก่อนที่จะดำเนินการแบบเดียวกันนะคะโดยในวันที่19สิงหาคมนี้เนี่ยทางกรมเขาจะมีการประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่จะทำการขีดชื่อผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th นะคะคือจริงๆก็บอกว่านิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศเนี่ยสามารถยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนได้นะคะภายใน90วันนับแต่วันที่ออกประกาศถ้าเกิดว่าพ้นเวลาที่กำหนดเนี่ยก็จะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้วก็สิ้นสภาพนิติบุคคลทันที
1: ค
0: ือจริงๆแล้วเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะคือนิติบุคคลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจคือมิจฉาชีพเนี่ยสามารถที่จะเอาชื่อไปแอบอ้างหลอกลวงประชาชนนะคะมันจะช่วยตัดวงจรกลุ่มมิจฉาชีพที่จะเอาไปทำแบบนี้เนา
1: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและค่าปรับต่างๆรวมถึงเขาเตือนว่าให้ปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีสถานะในการทำธุรกิจแล้วให้เป็นปัจจุบันทุกปีนะคะมันก็ช่วยจะตัดวงจรตรงนี้ได
1: ้ค่ะคือจริงๆแล้วก็ยังพยายามจะช่วยคิดว่าคนที่มาเปิดบริษัทแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะจะเปิดไว้ทำไมนะหรือแบบอาจจะเป็นเพราะว่า
0: เปิดปั๊บนึงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ
1: เตรียมจะทำค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถดำเนินกิจการได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าหนึ่งเขาจะคัดชื่อออก
0: นะคะคือนิติบุคคลเนี้ยอาจจะคืนสู่ทะเบียนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีแบบ

พลงจากองศานะคะและนี่เป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์ค่ะเป็นวายแบบพีเรียดด้วยอรุณรุ่งนะคะ The Age of Horizon ค่ะกับเพลงนี้คือแสงแรกมีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งพี่ก้องสหรัฐส่งมาให้ Green Wave โดยเฉพาะเลยคือพี่ก้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาชอบมากและเขาทำเป็นเวอร์ชันอะคูสติกเอาไว้

0: ด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ช่วงนี้เพลงจากซีรีส์เพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะมาถึงซีรีส์ติวเธอที่รักกับ My Tutor My Love นะคะและแน่นอนค่ะเพลงนี้บูมสหรัฐค่ะเป็นคนที่ร้องเอาไว้นะคะและที่สำคัญคือยังเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้เองด้วยรอวันที่ใจช่ำ

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เอชตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
2: ควีนเวย์อาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ต

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

ันมีความเจ็บปวดนอกเหนือจากความเสียใจค่ะคือการสูญเสียความไว้วางใจนะคะบอกแล้วว่าความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากมากๆตอนจะเรียกคืนนี้แหละให้คุณช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์วันนี้นะคะเพื่อรับคลับ Friday ศุกร์นี้ค่ะความไว้ใจใช้ผิดคน

ถ้าอยากเลือกเป็นเพลงนี้เลือกในเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะถ้าอยากเล่าเรื่องให้ฟังนะส่งมาได้ในคลับ Friday Fanpage นะคะไม่ทิ้งเบอร์ไว้หน้าเพจนะเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเล่าเรื่องสักนิดนึงบอกเบอร์โทรกลับได้แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้เราคุยกันค่ะเมื่อความไว้ใจใช้ผิดคน

0: เคยฟังพี่นิ่มเล่าให้ฟังค่ะพี่นิ่มสีฟ้าที่แต่งเพลงนี้เขาบอกว่าตอนแรกเลยไม่มีใครสนใจเพลงนี้เลยอยู่ในโต๊ะประชุมปั๊บปัดตกแล้วปัดตกอีกที่สุดละลองดูแล้วกันกลายเป็นเพลงที่ดังมากเลยนะคะชาวนากับงูเห่าค่ะบางคนก็เจอความไว้ใจที่เอาไปไว้กับงูเห่าแบบนี้แหละ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกให้คุณ

แต่ละเพลงค่ะมีความเจ็บปวดแตกต่างกันไปนะคะความไว้ใจที่ใช้ผิดคนนะอันนี้บอกว่าวันนี้ได้เติมพี่อ้อยทั้งวันเลยกำลังใจมาเต็มๆอ๋อน้องๆจาก AIA เมื่อเช้าพี่อ้อยไป AIA มาค่ะแล้วก็นั่นแหละไปคุยกันถึงเรื่องของการรับฟังไปคุยกันเติมกำลังใจให้แก่กันและกันขอบคุณมากเลยค่ะที่มานั่งฟังกันนะอันนี้บอกว่าไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพแต่12กันยายนใจเรียกร้องมากเป็นแฟนคลับยาวนานตอนนี้อายุ50ปีแล้วนะคะเจอกันวันทอล์คโชว์ขอบคุณมากเลยค่ะนี่พี่อ้อยนั่งคิดนั่งทำการบ้านทุกวันเพื่อทำให้2รอบนั้นเป็น2รอบที่เราเอมพาธีกันและกันให้ได้มากที่สุดตอนนี้เหลือบัตรแค่รอบเดียวคือรอบทุ่มที่นั่งมีอยู่น้อยมากนะคะแต่อยากให้ทุกที่นั่งมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะเข้าไปดูได้ในไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลย

0: หมายรักถึงอาม่าค่ะไปดูในโรงภาพยนตร์แหละน่าจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีที่ทุกคนจะได้พากลับบ้านไปด้วยเดียร์ยูค่ะจดหมายรักถึงอาม่าเข้าฉายพร้อมกันพรุ่งนี้6สิงหาคมค่ะในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่

0: ผู้ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะ

0: ของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
1: wow.
0: ว่าดูจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเวียดนามมีจำนวนที่นั่งบนเที่ยวบิน 7.4 ล้านที่นั่ง คือเพิ่มขึ้น 5.6% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะในขณะที่อินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดใหญ่สุดเลยค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจำนวนที่นั่งนะคะ 10.9 ล้านที่นั่ง หรือเพิ่มขึ้น 0.3% นะคะส่วนประเทศไทยเราซึ่งครองอันดับ2ในเดือนมิถุนายนก็หล่นไปอยู่อันดับ3นะคะด้วยจำนวนที่นั่ง 6.9 ล้านลดลง 3% นะคะตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งจำนวนที่นั่งที่ลดลงทั้งในไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็เนี่ยแหละผลจากวิกฤตในตะวันออกกลางแต่ถ้าเกิดว่าดูโดยรวมแล้วอ่ะเขาบอกว่าปริมาณการให้บริการการบินในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลดลงนะคะลดลง 1.2% ถ้าเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นนั่นแหละ
1: นะก็ลองดูค่ะว่าเฮ้อบางทีเรื่องราวแบบนี้มันก็การเดินทางอ่ะเราคิดว่าเป็นแบบแหล่งเงินที่สุดของการท่องเที่ยวแทบทุกประเทศ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ทำไมปีนี้มีหลายๆคนที่พูดว่านักท่องเที่ยวลดลงการเดินทางน้อยลง
0: การเดินทางคืออาจจะอยู่ในช่วงลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่ก็มีแบบมีหยุดชะงักบ้าง
1: เพื่อเศรษฐกิจก็มีผลแหละ
0: ก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะหลายคนก็อาจจะดูตั๋วแล้วก็อาจจะเป็นลมเบาๆนะ
1: ก็จะพูดกับใจตัวเองว่าอยู่บ้านก่อน
0: เพราะนั้นจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ผู้โดยสารลดลง
1: มันก็เลยกลายเป็นการกระทบกันของการเดินทางทั่วโลกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะถ้าไหวก็เดินทางกันต่อค
0: ่ะ
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่น

ียงประกอบการเดินทางนะคะช่วงการเดินทางกลับบ้านของหลายๆคนค่ะมีหลายจุดที่ฝนตกหนักมากเลยนะคะเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยเท่านี้ฝนหยุดแล้วแหมตกตามใจมากเลยจริงๆ ช่วงนี้พูดคำว่าขอบคุณบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนค่ะเมื่อเช้านี้ตอนที่พี่อ้อยไปพูดที่ AIA ก็จะมีน้องที่ถือบัตรของบัตรทอล์กบอกพี่อ้อยหนูซื้อได้แล้วนะเดี๋ยวเซ็นชื่อให้หนูด้วยน่ารักและขอบคุณจริงๆค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการที่จะเตรียมทุกอย่างบนเวทีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังพี่อ้อยเป็นคนที่มีเรื่องเล่าเยอะมากอะค่ะเป็นผู้หญิงขี้เล่าคนนึงให้ฟังดูขี้เมาเนาะคือมีหลายๆเรื่องที่อยากเล่าเอางี้ใครก็ตามได้บัตรแล้วเรียบร้อยคุณอยากให้พี่อ้อยเล่าเรื่องอะไรมาช่วยกันทำสิ่งที่อยู่บนเวทีดีกว่าให้ถูกใจทุกคนมากที่สุดขนาดอยู่ในกรีนเวฟยังถามเลยว่าอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้อยู่บนเวทีทอล์กอยากให้คุยถึงเรื่องไหนเป็นพิเศษพี่อ้อยต้องเล่าเรื่องนี้นะส่งข้อความมาได้ในแอป A Time ฟังฟินค่ะจะเอาทุกข้อความ

0: เอ็ดกรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลย

0: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นที่นิวซีแลนด์ค่ะลมหนาวจากขั้วโลกใ

0: ย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: โซฟี
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Legal Loss อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
6: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: Legal Lossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
12: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำ

0: Nation Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ากนางเอกแสนหวานในวันวานสู่นางร้ายตัวแม่ที่ผู้ชมทั้งประเทศหลงรัก
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตกดวงตาตุงคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้แบบไร้สคริปต์เตรียมรับพลังใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
2: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie

ลุลานะครับเพลงนี้เวลาจะช่วยอะไรนะครับก็บางทีบางส่วนเวลาจะช่วยเยียวยาได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าก้าวข้ามความคิดแบบเดิมๆไม่ได้บางทีมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นนานมากๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่นะครับเพลงนี้จะลุลาด้วยนะครับแล้วก็บทบาทลุลาใหม่ล่าสุด

เป็นทุกอย่างจากรุมตัดที่นายนะครับอยู่เป็นเพื่อนให้นะครับหลายคนบอกว่าส่งข้อความเข้ามาบอกว่าหายเหงาเลยฟังกรีนเวฟยินดีอยู่เป็นเพื่อนครับติดอยู่ในรถติดอ่ะหิวข้าวกันบ้างไหมเป็นห่วงนะวันหลังต้องซื้อของกินติดรถแล้วนะเนี่ยเอาเพลงมาฝากกันครับหวังว่าคงไม่ทำให้หิวเพิ่มขึ้นหม้อหุงข้าวครับยกมาทั้งหม้อ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
0: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อย
4: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
3: โดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศ

กรุ๊ปถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติ

0: กันใหม่ล่าสุดมีคนถามว่าไอ้ตรงคำว่าสไลด์อย่างเงี้ยมันมีโน้ตทั้งหมดกี่ตัวคนก็เดาไปทั่วนะครับเขานับกันได้20ตัวแต่โบกี้มาเฉลยในงานCover Nightแล้วว่ากี่ตัวกันแน่มากกว่า20ให้ตามไปดูกันเองนะครับใน YouTube A Time ตอนที่เราตัดเทปมาให้คุณได้ชมภาพคอนเสิร์ตแบบเต็มๆ
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจากกรีนเมาส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณโดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมว

0: Day
1: นักแสดงเจ้าบทบาทกับความแรงที่อยู่มาแล้วทุกยุคตกดวงตาตุงคมณีเมื่อชีวิตและหัวใจเธอขอเลือกใช้แบบ Bright Scriptเตรียมรับพลังใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
0: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Green News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลออสเตรเลียค่ะได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมภายใต้มาตรการจูงใจให้แพลตฟอร์มเจรจากับสื่อจากเดิม 2.25% เป็น 2.5% ค่ะโดยค่าธรรมเนียมจะคำนวณจากรายได้ของบริษัทเทคโนโลยีที่มาจากการโฆษณาเท่านั้นแทนที่จะคำนวณจากรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทซึ่งรายได้ทั้งหมดที่จัดเก็บได้นะคะจะถูกนำไปสนับสนุนส่งเสริมการทำข่าวและการดำเนินงานของสื่อท้องถิ่นโดยมาตรการนี้นะคะจะครอบคลุมบริษัทที่ให้บริการโซเชียลมีเดียหรือเครื่องมือค้นหาขนาดใหญ่ในออสเตรเลียและมีรายได้ภายในประเทศมากกว่า

0: อย่างเงี้ยแล้วอายมากเพราะตัวเองไม่เคยสายไงสายครั้งเดียวแล้วโดนขนาดนั้นตั้งแต่นั้นไม่เคยสายอีกเลย
1: แต่ที่เขาทำแบบนั้นจริงๆเขาล้อเราใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าเราเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคน
0: ถูกต้องก็เล่นๆพี่ไก่อ่ะพี่ไก่วรายุทธ์อ่ะ
1: ใช่ไหมก็รู้ขอโทษนะอันนึกออกเลยบอกว่าไปไปพวกเราไปแกล้งอีตุ๊กอีกใช่ไหมก็ต้องพูดแบบนี้
0: ใช่
1: ไหมก
0: ็ต้อง
1: พ
0: ู
1: ด
0: แบบนี้เลย
1: ทำไมเราถึงเป็นคนเป๊ะมันเป็นเองไหมหรือมันเกิดจากวิธีคิดยังไงฮะ
0: ก็ไม่อยากให้คนอื่นรอเพราะเราก็ไม่ชอบรอใครก็ถ้าไม่ชอบอะไรก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้น
1: แต่ถามตรงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนสมมติว่าอ่านมาสายซึ่งวันนี้ไม่สายนะจริงๆสมมติถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่านมาสายพี่ตุ๊กโกรธไหม
0: สายแบบเมื่อกี้ไม่ถือว่าสายอ่านถ้าเผื่อสายจริงๆที่แบบว่าหมายความรอเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะถือว่า serious แต่ถ้าถ่าย10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าปกติว่าเราอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพเราร
1: ู้ทราฟิก
0: ในกรุงเทพใช่บวกลบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยที่เรายังโดนเลยไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะต้องโทรเข้ามาแล้วว่าเอ๊ะสงสัยจะเข้ามาสายแน่ๆเลยเพราะรถติดตรงเพชรบุรีแต่ปรากฏว่ามันติดแล้วมันก็ยังไม่ทันจะได้โทรมันก็ค่อยๆขยับมา
1: ประสบไปสิ่งมหัศจรรย์พี่เห็นอยู่ตรงหน้าทำไมมาไม่ถึง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ย้อนกลับไปการละครั้งหนึ่ง
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
1: นอกเหนือจากชื่อเสียงเรื่องของความเป๊ะ

0: รามีเหตุผลเรามีเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้วีน อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยคนทั้งกองรอเราอยู่ทำผมปั้นผมเราเนี่ยสองชั่วโมงยังไม่ได้เลยอ่ะ
1: ซึ่งไม่ใช่ว่าเราเรื่องมากแต่เขาทำไม่ได้
0: ใช
1: ่
0: ไหมแต่ทำไมอยู่ทำไม่ได้อ่ะทำไมอยู่เป็นช่างยังไงอยู่เรียนจบมาจริงหรือเปล่าก็จะถามเขาอย่างเงี้ยจบมาจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าทำไมทำไม่ได้อ่ะทำไมทำไม่ได้งั้นทีหลังเอาคนที่ทำได้มาทำให้เรานะอะไรเงี้ยเสียเวลาเราไม่อยากให้คนอื่นรออ่ะเพราะว่ากองเขาจะบอกแม่ตุ๊กยังไม่เสร็จพี่ตุ๊กยังไม่เสร็จ
1: มันกลายเป็นชื่อเราก
0: ลายเป็นเราไงกลายเป็นความผิดเราไงซึ่งมันไม่ใช่
1: แต่เคยแบบนอกเหนือจากฉีกเสื้อแบบมีแบบร้อน
0: มีแบบว่า
1: หิวฉันจะเอาน้ำแข็ง
0: อันนั้นมันอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เคยนะร้อนไม่เคยอารวาสหิวน้ำไม่เคยอารวาสหิวข้าวไม่เคยอารวาสแต่อารวาสจากกับคนที่ทำงานแล้วบอกแล้วแล้วไม่ทำตาม แค่นั้นไม่ได้เรียลาดไม่ได้ละลานใคร
1: อันเห็นพี่ตุ๊กในหลากหลายผลงานมากแต่ว่าถ้าอยู่ในใจชัดๆนะคือแบบอันจะมาจำได้จากการเป็นพิธีกรเยอะแล้วก็เป็นพิธีกรที่แต่งตัวเปรี้ยวปี๊ดเลย

0: ขาไม่ปลื้มเราจริงเขาไม่มาขอถ่ายรูป
1: ซึ่งเรื่องพวกนี้มีคนเตือนหรือเราคิดเองหมด
0: คิดได
1: ้
0: คิดได้คิดได้ว่าเห็นหน้าเขาเศร้าอ่ะเห็นหน้าเขาเศร้าเหมือนกับอย่างที่บอกว่าเวลาทำอะไรแรงๆลงไปแล้วคิดได้ตอนหลังรู้ตัวตอนหลังทุกทีก็เลยกลับมาแก้ไขนิสัยตัวเองเพราะว่าแก้ไขคนอื่นไม่ได้ไงต้องแก้ที่ตัวเราถูกไหม
1: อย่างความแรงแม้ว่าจะมีเหตุที่เราอาจจะมองว่าสมควรแก่เหตุแล้วที่แกจะโดนฉันเหวี่ยงวีนพี่ตุ๊กเคยไปขอโทษไหมมีบ้างไหม
0: เอาอย่างนี้เวลาที่เราโมโหมากๆอ่ะนะเราต้องระเบิดลงระเบิดลงเสร็จปุ๊บหายแล้ววันนั้นทั้งวันก็คุยดีกับเขาได้เหมือนเดิม
1: ปกติ
0: เหมือนเดิมคำว่าขอโทษพูดออกจากปากได้ง่ายมากถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราขอโทษได้
1: ไม่ได้เป็นคนแบบ
0: ไม่
1: ถ้าไม่มีมงกุฎไม่อยู่บัลลังก
0: ์ไม่มีถ้ารู้สึกผิดขอโทษได
1: ้ย้อนกลับไปในยุคที่เรางาน7 วันแล้วไม่ใช่วันละ1งาน

0: เอาปืนแต่มันเป็นปืนพลาสติกก็ฟาดจนมันแตกกระจายแย่งของเล่นกันกับน้าชาย
1: ณตอนนั้นทำไมเราเลือกใช้วิธีนั้นได้ไ
0: หมโอ้โหเหนื่อยผ่านคิดว่าผ่าน
1: แล้วลงที่เขา
0: คิดว่าผ่าน
1: แล้วรู้สึกผิดไหมเอาถาม
0: รู้สึกผิดทุกครั้งรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำผิดที่ทำไม่ดีรู้สึกทุกครั้งนะอันให้ตายเลยสาบานรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำไม่ดีหรือทำอะไรพลาดแต่ในขณะที่ทำนะมันคิดไม่ได้มันไม่มีสติ
1: ขอโทษลูกไหม
0: ขอโทษพอทำเสร็จแล้วก็เรียกมากอดมาอะไรเงี้ยขอโทษแม่หวังดีนะแม่อยากให้เตอร์เป็นอย่างนั้นแม่อยากให้เตอร์เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาถึงขนาดเคยพูดว่าไม่อยากเป็นไม่อยากให้แม่เป็นดาราแล้วเขาก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกดารา
0: เขาไม่ชอบจะไปไหนก็เป็นจุดสนใจไง
1: ถึงขั้นเคยขอให
0: ้เคยตอนเด็ก
1: ๆอ๋อหรอ
0: เออให้แม่ทำงานอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นที่เขาพูด
0: มันเป็นไปไม่ได้อ่ะเราจะไปทำอะไรแล้วเราเข้ามาตรงนี้อย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ยุคนี้ผมหวังว่ามันมีน้อยมากๆแล้วนะฮะแบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอ่ะสมัยก่อนมันยังมี
0: สมัยนี้เขาไม่ตีลูกกันใช่ไหม
1: ไม่อ่านคิดว่าไม่นะ
0: จริงเหรออ
1: ่านว่าแบบ
0: เราว่าตีดี
1: จริงเหรออ
0: ืมก็ดูเด็กสมัยนี้สิมันเป็นยังไง
1: มันก็ดีๆมันก็มี
0: ดีก็มีใช่แต่ที่ไม่ดีมันก็เยอะอ่ะมีให้เห็นอ่ะ
1: คืออันตีเป็นสัญลักษณ์นะฮะ
0: ทำอะไรมันก็ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: ตีที่เอามือมานี่ขอตีทีสิหลักก็ตีแบบ
0: ตีแบบแป๊ะๆอย่างเงี้ยตีให้
1: นี่แน่อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือเป็นสัญลักษณ์นึกออกมั้ยฮะ
0: ทำโทษนั่นคือทำโทษก็ดีแล้ว
1: แต่ไม่ได้ตีให้เจ็บแบบไม่มีแบบยืนหลับจำ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดียอมรับว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตีลูกจนเจ็บเนี่ยแล้วเขาจำ
1: ในที่สุดเราใช้วิธีไหนในการทำให้เขาหายเกเรมีไหมมีวิธีนั้นไหมหรือคิดได้เองเหมือนกันเหมือนแม่
0: เราเลี้ยงลูกเราก็หวังให้ลูกได้ดีนะเราไม่ได้เลี้ยงลูกให้เสียคนนะแต่เขาเสียเองนะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงให้เขาเสียคน
1: โทษนะถามตรงๆเลยอ่านชื่อว่าป่านนี้มันผ่านไปหมดแล้วแต่นะตอนนั้นอะ

0: อันอะเรามีความรู้สึกว่าสันดานมันแก้ไม่ได้จนกระทั่งพอเราคิดจะแก้จริงๆมันแก้ได้มันแก้ได้ค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อย
1: ซึ่งคิดว่าเขาเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยน
0: เพราะด้วยเพราะเราเปลี่ยนด้วย
1: เคยมีแมทช์เคลียร์ใจหรือนั่งคุยกันแบบคนโตๆคุยกันไหมแม่ลูก
0: มันทะเลาะกันแรงมากมันทะเลาะกันแรงแบบแรงมากๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาก็ไปคิดได้เขาก็แรงกับเราเขาก็ไปคิดได้เองเขาก็มาก้มกราบขออภัยขอขมาอะไรเงี้ยซึ่งพอตรงนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าเขาผิดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วเขารู้แล้วเราก็พอแล้วเราก็หยุดได้แล้วไม่ต้องไปรื้อฟื้น
1: ก็คือจบเริ่มใหม
0: ่
1: นั่นคือจุดเปลี่ยน
0: แต่จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะ
1: อ๋อแล้วพักหนึ่งมันก็จะมีเวียง
0: เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ
1: จนถึงเดี๋ยวนี้
0: จนบางครั้งเราผิดบางครั้งเขาผิดอะไรเงี้ยผัดกันขอโทษอยู่เนี่ยแม่ลูก
1: แต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าแม่ขอโทษลูกไม่ได้ถูกไหม
0: โอ้ยขอโทษได้ถ้าเราทำรุนแรงกับเขาไปเราพูดอะไรไม่ดีกับเขาไปเนี่ยมันได้อยู่แล้วอันเราไม่ใช่คนเลวนะเรารู้สำนึกเรามีสำนึกแต่ว่าในขณะที่เราทำไปน่ะเราขาดสติเขาถึงบอกว่าชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบนี่มันน่ากลัวมากคำว่าสติเนี่ยมันคุ้มครองกายวาจาใจเราจริงๆนะ
1: คือที่อันถามเนี่ยฮะเพราะว่ามีบางคนอันว่ามีนะฮะที่เขาจะมันเหมือนมันมีคำนี้ว่าแบบฉันเป็นแม่แกนะเข้าใจไหมหรือฉันเป็นพ่อแกนะ
0: เคยพูดเคยเวลาโมโหมากๆเคยฉันเป็นแม่แกนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: ก็เคย
1: คือสำหรับอ่านในฐานะของ

0: ดีไงก็คือหวังดีไม่มีแม่คนไหนชี้ทางลงนรกให้ลูกอ่ะถูกป่ะนี่ฉันเป็นแม่กันนะให้มีสำนึกว่าฉันเป็นแม่ฉันหวังดีฉันรักแกฉันหวังดีกับแกถึงได้พูดแบบนี้ออกไป
1: อันทะเลาะกับพ่อแม่น้อยมากเลยนะแบบ
0: ดีมาก
1: ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง
0: ดีแล้วนี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเขาเราเลี้ยงเดี่ยวอ่ะเราต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่บางทีมันก็หนักหนาสาหัสสำหรับเราเหมือนกันแล้วตอนนั้นอายุเราก็ยังไม่มากอ่ะเอางี้ดีกว่าจบเตรียมอุดมเสร็จไปเรียนเมืองนอก2ปีกลับมามีผัวแล้วอ่ะเราไม่ได้ใช้ชีวิตความเป็นสาวเต็มที่เราไม่ได้เรียนรู้โลกภายนอกโลกกว้างๆโลกทัศน์เราแคบมากมีลูกมีผัวแล้วประสบการณ์ชีวิตเราน้อยมากแล้วเราต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะ
1: ทันที
0: เราต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: อาจจะเรียกว่ายังไม่ทันรู้จากโลกเลยไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันนะ
0: ถูกต้องหลุดจากกระโปรงนักเรียนก็มีผัวเลยไงใช่ป่ะ
1: ถ้าถามผมนะถ้าถามอันนะในวันนี้เป็นพ่อด้วยอ่ะรู้สึกว่าพูดยาวหน่อยก็ได้บางครั้งอ่ะสมมติว่าแบบฉันเป็นแม่แกนะอย่าจบแค่นี้ฉันเป็นพ่อแกนะอย่าจบแค่นี้อธิบายต่อนิดนึงว่
0: า
1: แล้วยังไง
0: ทำไมเหรอทำไมเหรอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทำไมเหรอ
1: ใช่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีแต่ความหวังดีอ้าวมันเบานะแต่ถ้าฉันเป็นพ่อเป็นแม่แกนะแกต้องเชื่อฉันอย่างไร้ข้อกังขาอันนี้ไม่ได
0: ้ไม่แต่พี่พูดอ่ะฉันเป็นแม่แกนะฉันหวังดีกับแกนะไม่มีแม่คนไหนบอกทางให้แกลงไปนรกนะอันอย่างนี้พูดนะก็จะพูด
1: ถ้าอย่างนี้อ่านฟังแต่ถ้าสมมติว่าสมมตินะฉันเป็นแม่แกนะฉันสั่งอะไรแกก็ต้องเชื่อ
0: ไม่
1: อันนี้ไม่ค่ะ
0: อันนี้มันจะ
1: ถ้านั่งอยู่ฉันยืนเลย

0: เคยเคย
1: ครับผมดวงตาตุงคมณีรับมือมันอย่างไรในวันที่ใจยังสั่นรวมถึงวันนี้ล่ะที่ใจน่าจะพูดได้ว่านิ่งขึ้นแล้วมาค่อยๆถอดบทเรียนนี้ไปด้วยกันลองฟังกันดูอย่างที่อันบอกอันจะตั้งใจฟังด้วยเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับทุกๆคนแน่นอนแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บเดียวนะครับสั้นๆกับ Club Inspire Day ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คืออาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมือเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
1: กลับมากับ Club Inspire Day นะครับวันนี้อยู่กับพี่ตุ๊กดวงตาตุ๊กคมณีนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงบทบาทของโอ้โหสารพัดงานรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเยอะแยะมากมายบทบาทของแม่สารพัดทั้งความสำเร็จทั้งความผิดพลาดกันไปในระหว่างทางหลังจากที่เป็นแม่นิดเดียวเคยคิดไหมว่าฉันจะมีครอบครัวอีกครั้งนึง
0: ไม่เคยคิดที่จะมีครอบครัวอีกเลยแต่มีแฟนนะมีแฟนต่อมานะก็มีผู้ชาย

0: อันไงจำได้ไหมแล้วก็จนเขาไปแต่งงานก็ไม่ได้เลิกกันเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเราก็อยู่ต่อมาอีกตั้ง9ปีก็เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยโดยที่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยแรกๆก็เป็นเมียเฉย
1: ๆ
0: พอเขาไปแต่งงานกลายเป็นเมียน้อยแต่เราก็ไม่ยอมรับว่าเราเป็นเมียน้อยเพราะว่าฉันได้เธอตอนที่เธอยังไม่ได้แต่งงาน
1: แต่ในที่สุดเราคุยกับหัวใจตัวเองยังไงณตอนนั้นที่เราคิดว่าเราต้องหา
0: ตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกก็มันยังดูดดื่มอะช่วงแรกมันยังดูดดื่มแต่พอวันเวลาผ่านไปเขามีลูกมีเต้าเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดได้ว่าเออเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นเพื่อนกันเถอะเปลี่ยนสถานะก็ยังคบกันได้
1: นั่นวันนั้นถือว่าเราหักอกตัวเองไหมหรือไม่เลยมันเราโตพอที่
0: เราโตพอ
1: มันแลนดิ้งเอง
0: ไม่เราไม่ได้หักอกเขาเขาก็ไม่ได้หักอกเราแต่เราตัดสินใจด้วยภาวะที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้น
1: แล้วเคยหอยหาความรักอีกไหมหลังจาก
0: ไม่รัก
1: เลยหรอห้ามตัวเองไหมฮะ
0: ไม่รักแต่มีแฟนนะมีเดท
1: แต่ก็ไม่รักด้วยหรอแต่เรียกว่าแฟนหรออ
0: ่าก็ไปเดทกันไปอะไรกันไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีแบบปวดคิดถึงจังเลยชมพูจังเลยเพราะ
0: ไม่อยากผิดหวังอีก
1: ซึ่งก็ไม่ขาดการที่รู้สึกแบบนั้นก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่า
0: ไม่ต้องคบใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: คบได้ก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรมีเพื่อนผู้ชายเยอะกว่าเพื่อนผู้หญิง
1: อ่ะเผลอเหงาบ้างไหมฮะเผลอเหงาแบบว่าทำไมแบบฝนตกแล้วฉันนั่งอยู่คนเดียว
0: ไม่เคย

0: เออแล้วก็เพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆมันไม่มีอิจฉาริษยากัน
1: อ
0: ่ะมันเพราะมันไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกันสนุกเจอเพื่อนที่ไรมีความสุข
1: เพราะฉะนั้นหาเพื่อนของเราให้เจอนะจ๊ะ ถึงผมไม่เจอเพื่อนป.หนึ่งเท่าไหร่แต่อันก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบ
0: ที่เรียนกันมา
1: ผมอาจจะเรียกเขาว่ากลุ่มเพื่อนประถมภูมิอ่ะคือเป็นเพื่อนแบบเพื่อนชิ้นคิดอ่ะไหลมารวมตัวกันเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ก็ดีนั่นแหละดี
1: ย้อนกลับมาที่เรื่องงานฮะจากคนที่งานแบบสุดๆๆๆๆๆๆๆเลยคัดช็อตปั้งมีอยู่ปีนึงพี่ตุ๊กบอกว่าไม่มีงานเกือบจะเรียกว่าไม่มีงานเลยอะฮะ
0: อันนั้นคือปีช่วงปี48 49เป็นพิธีกรอยู่4-5รายการแล้วก็มีละครเข้ามาเรื่อยๆปรากฏว่าปี48ถึง49เนี่ยทุกรายการเลิกหมดเลย
1: โดยบังเอิญ
0: เลิกหมดเลย

0: หน้าทองไปอาบน้ำมนต์ไปเอาของดี
1: ไปลงสาลิกาเพื่อบำรุงบำเรอกิเลสทั้งนั้น
0: ไม่เคยไปศึกษาธรรมะไม่ได้ไปแบบนั้นไปเพื่อเอาของดีเข้าตัวเอาเมตตาอะไรอย่างเงี้ยมูไปมูแต่ครั้งนั้นก็คือตั้งใจว่าลองดูสิเมื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วอะไรมันจะดีขึ้นไห
1: ม
0: ปรากฏว่าไปแค่2วัน1คืนกับ2วันสิ่งที่ได้มาก็คือหลวงพ่อเมตตามากหลวงพ่อบอกว่าเข้าวัดมาเนี่ยให้ลดละเลิกนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองให้แก้ไขเลิกแก้ไขคนอื่นแก้ไขตัวเองอะไรที่ไม่ดีปรับให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองกลับมาแล้วก็ลองทำเอ๊ะมันดีขึ้นมันรู้สึกมันใจเย็นขึ้นมันรู้สึกมันโมโหน้อยลงช่วงนั้นทั้งปีเลยนะช่วงปี49ไปขอนแก่นตลอดเด
1: ี๋
0: ยวบ
1: ิน
0: เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินตลอดไม่เคยนอนวัดก็ไปนอนวัดน่ะอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ว่าแอร์ก็ไม่มีนอนก็นอนกับพื้นปูเสื่อ

0: ก็บไว้อยากซื้อที่ก็ไปซื้อที่เก็บไว้อ่ะซื้อคอนโดเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่วันข้างหน้าเผื่อขายจะได้กำไรบ้างก็ทำในขณะที่ตัวเองงานเยอะๆอยู่ตอนนั้นก็นี่คือการเก็บเงินเพราะว่าถ้ามีเงินสดเก็บอยู่อาจจะไม่เหลือเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวชอบไปเมื่อก่อนนี้แบรนด์เนมตลอดบ้าแบรนด์บ้าแบรนด์
1: เพราะเราอันไม่เคยอันไม่เคยเห็นมุมนี้หรืออาจจะไม่ได้สังเกต
0: เพราะว่ามุมที่เราบ้าแบรนด์อันยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลยลูกอันยังเป็นวุ่นอยู่เลยมั้ง
1: อ๋อเหรอตอนสมัยแบบ
0: อันยังเป็นนักร้องอยู่มั้งตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรออ๋อช่วงนั้นเหรอ
0: ช่วงอายุเราห่างกันเท่าไหร่เนี่ยเราห่างกัน20กว่าปี
1: 20
0: กว่าปี
1: 22
0: อ่ะ20ปีช่วงที่4 50ปีอันเท่าไหร่ล่ะ20
1: อูตายเออ20
0: ใช่มั้ยอันยัง
1: งงอยู่ยังไม่รู้จักอะไรเลยตอนนั้นแต่งตัวไม่เป็นเลย
0: ช่วงนั้นก็คือพี่ต้องแบรนด์เนมต้องบินฮ่องกงต้องบินฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลย7เซตหนักหน่วง
0: ใช่แล้วชอบเปย์ชอบเลี้ยงเพื่อนเพราะว่าหาเงินได้เยอะกว่าเพื่อนเพื่อนแบบว่าทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือน10,000กว่าบาทฉันแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ได้ 50,000 แล้วเนี่ยไปกินข้าวกันไปเลี้ยงเพื่อน
1: วนกลับมาจริงๆในอีกด้านนึงนะฮะยุคนี้มันก็มีทุกยุคละมั้งอ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีคนบ้าแบรนด์เนมอ่ะแต่ยุคนี้มันไม่ใช่น้อยเพราะว่ามันมี

0: เดือนหนึ่งประมาณ
1: โอ้ยเอางี้ดีกว่า สมัยเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วสมมุติว่าเป็นพิธีกรงานอีเวนต์นึงได้ 50,000 บาทสมมุติไปทำงานที่ห้างได้ 50,000 บาทดิฉันช็อป 80,000 บาทเพราะว่ามีความรู้สึกว่าควักของตัวเองแค่ 30,000 50,000 จะได้มาจากงานไม่ได้ควักเนื้อเนี่ยใช้เงินอย่างเงี้ย
0: แต่แปลว่าไม่เพิ่มพูนนะนี่ติดลบนะ
1: ก็ถูกอ่ะสิถูกอ่ะสิแต่มีความรู้สึกว่าควักเนื้อแค่ 30,000 เองคนอื่นควักให้ 50,000 คิดอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอก็นี่ก็เหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสอะไรนี่ไง
1: ทำไมเนี่ยคิดอย่างเงี้ยทำไม
0: ก็จ่ายนิดเดียวไง
1: แล้วก็แบบว่าไปงานอ่ะค่าตัว 50,000 ตัดชุดไปละ
0: 25,000
1: อย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: รับเงินมาแล้วก็ต้องหัวจรดเท้า
1: ชุดก็ไม่ซ้ำ
0: เราก็ไปสร้างมาตรฐานนี้ไว้เอง
1: แล้วก็เต็มตู้ไปหมดเลยแล้วในที่สุดก็ต้องบริจาค
0: ณวันนี้
1: ไม่มีแล้วณวันนี้มีเมื่อสัก2ปีที่แล้วคืออยากได้มากอ่ะอยากได้มากก็ยอมซื้อหลุยส์วิตตองสองใบสองใบก็เป็นแสนอ่ะนะแต่ว่าอยากได้มากแล้วก็จบ
0: นานทีก็ช่างมัน
1: นานทีนี่คือหลังจากไม่บ้าแบรนด์มาเป็น20ปีนะ
0: ณวันนี้เรามองทั้งไปข้างหน้าแล้วมองย้อนกลับไปข้างหลังเราภูมิใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนยังไง
1: ภูมิใจมากเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้รวยนะหามาด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วก็สามารถดูแลคนในครอบครัวได้แล้วก็มีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรในทุกวันนี
0: ้
1: จากเด็กผู้หญิงกระโปโลคนหนึ่งมาถึงทุกวันนี้ได้นี่ภูมิใจมากเพราะว่าภูมิใจในความสามารถของตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ได้บ้าตัวเองไม่ได้ยอตัวเองนะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราเล่นละครเก่งเพราะว่าเรามีคนชมเราเยอะมากเหลือเกินพอชมมากๆฉันก็ต้องมีดีฉันก็ต้องเก่งจริงนะเขาถึงได้ช
0: ม
1: ก็ภูมิใจตรงนี
0: ้บางทีชมก็ต้องรับไปบ้างนะพี่นะ
1: ต้องรับสิ
0: จริงๆมันเอาไปเติมบ้างเนาะ
1: มันเป็นสิ่งดีมันเป็นยาชูกำลัง
0: และจากนี้แหละฮะความสุขของเราในวันนี้และจากนี้เนี่ยเราอยากเราตั้งใจไว้ยังไง
1: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนนะอันก็อยู่ไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งก็อยู่หาความสุขกับทุกวันนี้ให้ได้มีความสุขไปในแต่ละวัน
0: วันนี้ความสุขของพี่ตุ๊กคือ
1: ก็ได้เจอเพื่อนได้อยู่กับแฟมิลี่ที่เป็นที่รักของเราได้มี

0: อะไรยังไงอย่างเงี้ยคือเล่นแบบถูกอ่ะมันก็ได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วมันก็สนุกกับการออกกำลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายแล้วมาเจ็บมันก็ไม่สนุก
1: ครับคืออันคิดว่าในยุคนี้ด้วยนะอันคิดว่าก็เป็นยุคหนึ่งซึ่งถ้าจะพูดว่าคนไทยลำบากกันเยอะก็ได้นะพี่ประเทศเราก็ไม่ได้สว่างสวยมากนักสักเท่าไหร่ด้วย
0: โอ้แต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านโอ้เราดีกว่าเยอะมากดีกว่าเยอะมากจริงๆเกิดพี่ว่าคนไทยโชคดีที่เกิดที่เมืองไทยเอานี้ดีกว่
1: าเป็นคนไทยสบาย
0: เป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่สุดละ
1: พี่ตุ๊กรู้สึกมีอยากรู้ว่าแบบเราเข้านอนหรือตื่นนอนด้วยความรู้สึกยังไงฮะในทุกวันนี้เรายิ้มกับมันเรายิ้มหรือมีอะไรยังหนักใจในที่เป็นถ่วงใจดวงตาตุ๊กมณีในวันน
0: ี้ไม่มีอ่ะก็นอนหลับสบายสบายนอนหลับคือก่อนนอนนี่ก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบคือชอบดูเทนนิสตอนนี้มันมีแข่งวิมเบิลดันอยู่เพิ่งจบเมื่อคืนนี้แล้วก็คนที่เราปลื้มเขาก็ได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยชอบซินเนอร์ยานิกซินเนอร์ได้เป็นแชมป์วิมเบิลดันปีนี
1: ้ครับจริงๆนะความสุขมันมีอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เนี่ยก็คือก่อนนอนเราก็มีความสุขเราก็ได้ดูเทนนิสก็หลับไปด้วยความสุขเพราะว่าคนที่เราเชียร์ได้เป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับบางครั้งเราอาจจะสร้างเงื่อนไขให้กับความสุขของเราเยอะในแต่ละช่วงในแต่ละวัยต้องมีสิ่งนั้นต้องได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นมาเราคิดว่ามันถึงจะทำให้เรามีความสุขแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ใกล้ๆง่ายๆแล้วเราก็หามันได้ในทุกๆวันก็เป็นไปได้
0: แต่อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์

0: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว

น่าจะเข้ากับบรรยากาศของความชุ่มฉ่ำของกรุงเทพมหานครของวันนี้ด้วยนะครับ The White Haircut กับไม่อยากทำให้ลำบากใจนะครับมีทั้งเพลงรักเพลงอกหักผสมกันไปก่อนหน้านี้มีแบรนด์วากอนกับรักเธอให้น้อยลงซิงเกิลล่าสุดจากณัฐศักดาธรกับธีรวรรณนะครับผมเป็นซิงเกิลเพลงรักรวมกับนิยามรักจากนูโวด้วยคุณผู้ฟังครับ4ทุ่ม42นาทีหลายคนส่งข้อความมาพูดคุยกันกำลังเดินทางกลับบ้านบ้างนะครับผมก็ถึงบ้านกันแล้วบ้างขอให้มีความสุขในค่ำคืนของวันพุธวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับผม

0: จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: นี่ๆลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The

0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ภายในไลฟ์ของเรานะครับบรรยากาศของเพลงเพราะๆแล้วก็หลากหลายศิลปินที่ฝากเอาไว้บนเวทีนี้ยังทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอย่างต่อเนื่องเดือนนี้เข้าสู่เดือนของวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังครับ12สิงหาคมมี1วงครับที่เคยเอาเพลงแม่นะครับมา cover ไว้บนเวทีนี้นั่นก็คือวง Polycat นั่นเองลองฟังดูคุณผู้ฟัง

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.เช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณมากๆนะครับผมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับซิงเกิลจะเคลียร์กับ Golf Mike นะฮะนี่คือ Brighter Day ครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: แนะนำเพลงใหม่กันดีกว่านะครับเดบิวต์แทร็กก่อนที่จะบายบายกันไปสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานเพลงของ Joy T Skirt กับเพลงที่มีชื่อว่าขอกอดนะครับผมก็เป็นการเขียนของฝันเด่นนะครับผมสำหรับเพลงนี้เขาบอกว่าเป็น1ใน5เพลงที่ Joy T Skirt เป็นคนร้องนะครับสำหรับเพลงนี้บทเพลงที่กลั่นมาจากชีวิตจริงลึกซึ้งจนทำให้ Joy เนี่ยเสียน้ำตาและต้องใช้เวลาถ่ายทอดนะครับผมเพราะเป็นเพลงที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้ถึงความผูกพันที่ต่อให้ตัวจะห่างแต่หัวใจยังใกล้กันเสมอดูแลสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ผมปอมาแทน2ช่วงเลยนะครับนั่นคือช่วงของน้องแคนแล้วก็น้องพียูนะครับผมต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงสำหรับวันพรุ่งนี้4ชั่วโมงเต็มๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม

0: Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทธินาถทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะในขณะที่วิกฤตพลังงานมีความรุนแรง

ไม่นอนหรือยังทำงานกันอยู่ในตอนกลางคืนนะคะมีกรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะคะได้เวลาที่เราเจอกันเป็นประจำทุกคืนแบบนี้วันนี้เข้าสู่วันใหม่กันแล้วเนาะพฤหัสบดี6 สิงหาคมอยู่กับดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์ที่กรีนเวฟค่ะ

พลงนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าได้ฟังที่กรีนเวฟเป็นที่แรกแล้วพอฟังครั้งเดียวก็รู้สึกชอบเลยนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วง 5:45 ถึงเที่ยงคืนเปิดเพลงอะไรบ้างนะครับฟังอยู่แต่ว่าไม่ทันที่จะรู้ชื่อเพลงนะคะเป็นผู้หญิงร้องน่าจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะที่

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กุมหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดีย

0: เต็มสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
1: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: เขาไปทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักนะคะกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยก็คือเป็นจอโปรเจคเตอร์ที่อยู่ที่ MBK นะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ให้เราได้ดูภาพรวมนะคะเห็นว่าทั้งคู่ก็ไปเก็บโปรเจกต์กันด้วยไม่น่าล่ะไทม์ไลน์เต็มไปด้วยอินองศา
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: คนเก่ง
1: มาในช่วงท้ายๆเลยนะคะหวังว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ติดตามฟัง Green Wave กันอยู่ในตอนนี้นะคะ 1:52 นาทีค่ะคืนนี้เดี๋ยวน่าจะได้ส่งท้ายอีกเพลง2เพลงที่คุณฝากเอาไว้เช่นเดียวกันนะ

0: บางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามกันนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นประธานาธิบดีอีแจม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: กลับมาเจอกันนะคะใน Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อค่ะกับดินสุดที่น่าทองชื่นที่ฟิลิปปินส์มีรายงานนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวยาอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
0: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
0: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาล

ในปัจจุบันทำได้เพียงไม่กี่สิบลูกต่อเดือนเท่านั้นขณะที่ก็มีการประเมินนะคะจากศูนย์เพื่อการศึกษาระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์เขาบอกว่าก่อนที่สงครามกับอิหร่านจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์สหรัฐมีขีปนาวุธสำหรับระบบแพทริออตประมาณ 2,200 ลูกในขณะที่กระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีศักยภาพแล้วก็ยุทโธปกรณ์เพียงพอที่จะปกป้องประเทศและก็ทำตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์พร้อมทั้งเร่งรัดให้บริษัทผู้ผลิตอาวุธขยายกำลังการผลิตอย่างเร่งด่วนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: ก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโลกให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโลกต่อไปค่ะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ยังคงมีให้ติดตามกันอยู่นะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นศรีลังกาค่ะกำลังพิจารณานะคะจะต่ออายุราชการออกไปอีก1ปีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอายุครบ60ปีแล้วก็มีประวัติความประพฤติในการทำงานดีโดยยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยกองกำลังตำรวจกำลังเจอปัญหาขาดแคลนบุคลากรค่ะซึ่งรัฐบาลได้โอนย้ายบุคลากรจากกรมความมั่นคงฝ่ายพลเรือนจำนวน 10,000 นายเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในกองบัญชาการตำรวจนะคะโดยมีคนมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้ว 6,000 นายและนอกจากนี้ค่ะทางการศรีลังกากำลังเร่งดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลแล้วก็ลดภาระงานที่หนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับ Green Update นะคะ
1: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจ้จ้าจัดให้เลยจะเจ้จ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจ้แจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจ้จบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับอยู่ป่าป่า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป่าป่าหนูไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นแม่ครั้งแรกสิงหาคมนี้อบอุ่นใจไปกับ
3: Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: แม่ที่ไม่ให้อายุขโมยไฟในหัวใจแม่ตุ๊กดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่ที่เปลี่ยนปัญหาเป็นพลังแม่โอภัจจิราดีเจอั๋นภูวนาถพาฟังทุกคำตอบจากหัวใจของคนเป็นแม่ทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: 461
1: ซวยรายวัน
2: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์ 98โดยกรมส่งเสริมการค้า

จริงๆย้อนกลับไปนะครับผมเคยมีความตั้งใจว่าแบบตอนอันเรียนจบปริญญาเอกอะซึ่งตอนนั้นมันเหนื่อยมากมันแบบมันเหมือนทุกอย่างมันถมมาเข้ามาด้วยการเรียนที่เอามาแบกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ไปหาเรื่องมาแบกเองนะฮะแต่ตอนนั้นตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่เรียนจบมาทำงานมาตลอดไม่เคยหยุดเลยอะไม่มีแบบไม่ถึงกับ7วันหรอกนะมันก็มีวันว่างแหละนะครับแล้วก็มีไปเที่ยวนู่นนี่แต่แบบมันไม่เคยมีแบบเหมือนลายาวๆจริงๆเลยตอนนั้นบอกตัวเองว่าจบปริญญาเอกปุ๊บเนี่ยจะลางานแบบ3เดือน6เดือนอย่างนี้เลยนะตั้งใจไว้แต่ปรากฏว่าตอนนั้นมันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงประมูลทีวีดิจิตอลเริ่มพอดีแล้วก็มีโอกาสแต่งทีวีดิจิตอลเข้ามาเยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วก็มานั่งทำงานบริหารมานั่งทำอะไรต่างๆในสารพัดช่องเลยตอนนั้นมันก็เลยแบบหยุด

0: มันหายไปเองเราก็คุยกับทุกคนเลยว่าอยากกลับบ้านยังแม้แต่กับลูกนะทุกคนก็พยักหน้าว่าอยากแล้วอยากแล้วแต่ไม่ได้อยากแบบเบื่อแล้วหรือเหนื่อยแล้วนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเปี่ยมจังอะไรเงี้ยมัน good enough เนาะประมาณนี้แฮปปี้ครับเอาความสุขมาฝากเปี่ยมๆเลยฮะ
1: DJ playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเชื่อไหมเมื่อวานคุณแม่ผมกลับมาก่อนผม2วันนะคุยกับคุณแม่พูดคำหนึ่งขึ้นมาว่ากลับมาถึงเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าเมืองไทยเราดีมากเหมือนกันนะลูกซึ่งจริงครับคิดถึงอาหารที่สุดเลยอ่ะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ฝากบอกสักนิดนึงครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินกันนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยคือ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเลยนะเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 100,000 บาทครับแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับไม่จำ

0: unique.
1: We ask questions and think why.
2: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: จียัง

ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6